0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันหมายแดงบอสอยู่วิทยายังมีผลบังคับใช้อยู่ในฐานข้อมูลอินเตอร์โพลแม้ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะขณะที่สตม.ไปพบข้อมูลการเดินทางกลับไทยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทไตรลงผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงสถานะประกาศหมายแดงของนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาว่าปัจจุบันหมายแดงของนายวรยุทธ์มีสถานะบังคับใช้และข้อมูลยังปรากฏอยู่ในระบบฐานข้อมูลขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลหมายแดงของตำรวจสากลหรือเลสน้อยมี2รูปแบบโดยรูปแบบแรกเป็นหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ส่วนอีกรูปแบบจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเป็นการภายในเพื่อรักษาความลับและใช้สำหรับการติดตามสืบหาตัวบุคคลที่ประเทศสมาชิกต้องการตัวยืนยันว่าข้อมูลของนายวรยุทธ์ยังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลแต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้เฉพาะตำรวจของประเทศสมาชิกเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ทั้งนี้การที่ข้อมูลหมายแดงไม่ได้ปรากฏให้สาธารณชนเห็นไม่ได้หมายความว่าหมายแดงดังกล่าวถูกยกเลิกโดยสถานะของนายวรยุทธ์ยังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกระบวนการของตำรวจสากลและประเทศสมาชิกทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลการเดินทางของนายวรยุทธ์กลับเข้ามาประเทศไทยแต่อย่างใดณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังของอังกฤษประกาศคว้าตัวอิลิแมนเอดีไอแนวรุกทีมชาติเซเนกัลของเอเวอร์ตันคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,640 ล้านบาทพ่วงโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทรวมมูลค่าสูงสุด65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,860 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอเนียสเตเดียมเป็นเวลา5ปีโดยดาวเตะวัย26ปีเป็นผู้เล่นเกมรุกสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกมิดฟิลด์ตัวรุกรวมถึงขยับเข้าเล่นตรงกลางสนามได้เช่นกันผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกซัสโซโลชนะโดนเตะจุดโทษฟรอซิโนเน่ 4-3 หลังเสมอในเวลาปกติ 1-1 อูดิเนเซ่ชนะเวเนเซีย 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรก VFL ออกนาบรุกแพ้บาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่า 1-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตเทนพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจกาสโกเซลติกชนะอาบดิน 3-0 คิมันน็อกแพ้เซนต์เมลเรน 0-1 ดันดี FC เสมอเซนต์จอห์นสโตน 1-1 และฟาวเคิร์กแพ้กาสโกเรนเจอร์ 1-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2แบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสมือ17ของโลกและเป็นมือ16ของรายการขวัญใจเจ้าจีนแพ้อเล็กซ์มิลเซอร์เซนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ46ของโลกทั้ง3เซต 3-6 4-6 และ 4-6 สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
7: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

นายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โอกาสเยือนประเทศไทยกระชับความสัมพันธ์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้า4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานมั่นคงอาเซียนกองกำลังผาเมืองจัดทีมสกายด็อกเตอร์ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกองบัญชาการช่วยรบที่3จัดกำลังพลจิตอาสาทำโครงการจิตอาสาบริการซ่อมเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินไหวแม่สอดจังหวัดตากขนาด 2.3 ลึก1กิโลเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาดับทะลุ 1,200 ศพกู้ภัยเนปาลยังไม่หมดหวังยังเร่งหาผู้รอดชีวิตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโภชมาศพิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับก็เปิดเพลงเอาใจพ่อยกแม่ยกนะครับที่ ในขณะนี้ก็มุ่งเป้าไปที่พัทยาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเพลงผู้การเรือเร่
1: ใช่ครับว่าทหารเรืออ้อนรักนะครับมาจากประกอบละครดังในตำนานผู้การเรือเร่เนี่ยนะครับ
0: จากละครใช่ไหม
1: จากละครครับอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ครับ
0: ชะโอแม่คุณทุนหัว ใช่ไหมแม่คุณบุญเหลือ
1: แม่คุณบุญเหลือ
0: ทหารเรือ
1: มีหลายท่อนนะครับ
0: มีหลายท่อนทหารเรือที่มานี่คือจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับก็คึกคักนะ
1: คึกคักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เทียบท่าแล้วก็ขึ้นฝั่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพัทยาก่อนหน้านี้เขาก็มีการเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดีคราวนี้ในส่วนของทหารสหรัฐเองทหารเรือเนี่ยนะครับที่มีการเทียบท่าขึ้นฝั่งก็มีข้อปฏิบัตินะครับเขามีข้อห้ามข้อกำหนดข้อจำกัดเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นวันแรกนะครับ เป็นอย่างไรนะฮะสักครู่หนึ่งในรายการ
0: ก็เป็นข้อห้ามจากทางสหรัฐด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับเป็นข้อปฏิบัติของกำลังพล

0: ครื่องเขาเนี่ยนะครับ
1: เพื่อความเรียบร้อยของเขา
0: ใช่ครับ
1: นะครับส่วนสาวไทยบอกห้ามข้อเดียว
0: ยังไงฮะ
1: ห้ามกลับ อยู่ไม่นานหน่อย
0: ไม่ได้เพราะเขามีกำหนดกลับวันอาทิตย์นี้
1: ใช่ไหม
0: ครับวันที่6กันยายนครับ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
0: ครับคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมี
0: คุณนิตยาบางกรวยครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตครับ
0: ครับคุณรัตนาสิมะนะฮะแล้วก็ทราบมาว่าเช้านี้มณฑลทหารบกที่45เนี่ยรับชมแล้วก็ร่วมแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: คุณต้นน้ำแล้วก็คุณสุรศักดิ
0: ์นะใช่ครับ
1: ครับคุณฤทธิรงค์ก็เข้ามาชมในขณะนี้ด้วยนะฮะ
0: ครับก็มีอีกหลายท่านนะครับเป็นกำลังใจให้รวมถึงผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุทั่วประเทศด้วยครับ
1: ครับเจนิตผัดไทยบางใหญ่นะฮะขอบคุณสำหรับผัดไทยวันก่อนนู้นนะฮะ
0: ครับ
1: นะวันนี้ก็มารับชมกันด้วยนะครับเจ๊หมวยคุณเพ็ญอุตสาห์จากบางเขนนะฮะเอาละครับวันนี้เช้านี้ก็มาพูดคุยด้วยเรื่องอันเป็นสิริมงคลเมื่อวานนี้ผมไปงานเททองหล่อพระนิรันตราย
0: ครับ
1: และพระสัมพุทธพันนีนะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดสร้างเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
0: ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระอริยวงศาคณะญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตรและพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างเป็นพระนิรันตรายเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก 3.48 นิ้วนะครับ48ก็มาจาก48พรรษาของพระราชินีนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขนาดหน้าตัก9นิ้วเนื้อบรอนซ์นะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับพระนิรันตรายเนี่ยมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแล้วก็มีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชนะครับทรงสร้างและพระราชทานนามไว้ว่าพระนิรันตรายซึ่งหมายถึงปราศจากอันตรายและมีพระราชดำริให้มีการจัดสร้างขึ้นอีก18องค์พระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุทธนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยครับ
1: ครับก็เป็นการสร้างองค์พระพุทธปฏิมาด้วยพระราชศรัทธาในสมัยรัชกาลที่4นะครับถวายหรือพระราชทานแก่วัด18วัดเมื่อสมัยครั้งประโน้นนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับพระสัมพุทธพันนีหลายท่านเองก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารนะครับซึ่งก็จัดสร้างในรัชกาลที่4เช่นเดียวกันนะครับมีพุทธลักษณะที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกายนะครับเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวชและก็ประทับจำพรรษาที่วัดสมรายวัดสมรายปัจจุบันก็คือวัดราชาธิวาสวิหารนั่นเองครับ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งภายหลังจากเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วก็โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารและอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าครับ
0: ครับก็ดังภาพที่ปรากฏทางเพจ Army Radio ขณะนี้นะครับถ้าใครได้รับชมผ่านเพจก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: มีรุ้งกินน้ำด้วย
0: โอ้
1: ระหว่างที่ทรงประกอบพิธีเททองนี้นะครับ
0: ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยนะครับนะครับก็นำมาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับยังคงพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนในทุกๆสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับจากผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีนะครับ ที่วัดดิษวงศารามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กนะครับไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนมักกะสัน

0: เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ก็ได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐ์หงสารามนี่แหละเป็นที่พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยช่วงนี้หลายคนบอกโอ้ทำไมไฟไหม้บ่อยจังเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: หลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นรู้สึก 2-3 อาทิตย์มาเนี่ย 2-3 เหตุการณ์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดูแหละว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรสาเหตุใดกันแน่เนี่ยนะครับก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสมโภชนำขึ้นมานะฮะมีภาพเด็กด้วยสงสารจับใจอาจารย์สุธีครับโอ้โหบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปพักยังบ้านของตัวเองได้เนี่ยนะครับต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดไปให้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะ
0: นึกถึงคำพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้ง
1: ครับ
0: ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: ครับไม่เหลืออะไรเลยบางคนออกมาแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องนึง
1: ครับ
0: ได้กระเป๋าถือใบเดียว
1: นะฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับเอาเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับพระองค์ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยอันนี้เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่นครพนมคุณผู้ฟังครับก็มีการให้โปรดให้มีการเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขาก็จัดขึ้นที่บริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมนั่นเองครับ
0: ครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครพนมก็ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง11อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 92,040 ไร่ครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนครพนมนะครับแล้วก็ดูอันนี้เป็นกล่องที่บรรจุสิ่งของพระราชทานเนี่ยนะครับนะฮะก็มีการพระราชทานให้กับผู้แทนเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและรองประธานอนุกรรมการนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ไปดูถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนซึ่งพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพี่น้องที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ปางสีดาด้วยครับ
1: ครับก็โครงการนะครับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราโชบายตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งหมด27โครงการด้วยกันครับ
0: ครับไปดูกองทัพภาคที่1โดยท่านแม่ทัพภาคที่1เนี่ยนะครับก็เปิดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ครับเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1เป็นประธานครับแม่ทัพภาคที่1ก็ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาจำนวน150คนครับว่า ถือเป็น

0: าสที่ดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนได้ฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรที่ดีมีความสามารถเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนปลูกฝังให้แก่เยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไปได้ครับ
1: คุณผู้ฟังครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับกองทัพภาคที่1เนี่ยเขาก็ดำเนินการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้นะครับปลูกจิตสำนึกให้มีความหวงแหนมีความรักในชาติบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับแล้วก็ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองก็ต้องขอบคุณด้วยครับ
0: ครับไปดูเรื่องของชายแดนไทยมาเลเซียครับกระชับความสัมพันธ์ชายแดนไทยมาเลเซียกันหน่อยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพบกไทยแล้วก็พลโทดาโตไครูอัสมีซาบินอามัดนาเต้าผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียครับเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่119 ครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังก็คือการประชุมหารือในครั้งนี้เขาจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีแล้วก็ระบบอัตลักษณ์บุคคลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนกันด้วยนะครับนอกเหนือจากมิติด้านชายแดนที่เน้นย้ำเรื่องของความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายแดนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจในมิติสังคมในมิติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพราะว่าชายแดนที่มั่นคงเขาบอกอย่างนี้นะครับต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับกลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลามนะครับเชื่อมการทำงานข้ามพรมแดนสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งมีความสำคัญโดยตรงต่อการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจและสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประชุมอาเซียนไทยมาเลเซียครั้งต่อไปเนี่ยนะครับกำหนดให้มาเลเซียนั้นเป็นเจ้าภาพในห่วงเดือนพฤษภาคมปี2570ปีหน้าเลยครับ
1: ครับก็จากในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับแต่ว่าไปที่ชายแดนทางด้านของกองกำลังบุรพาทางด้านของพลเอกธารพงศ์มรคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองกำลังบุรพาด้วยนะครับท่านก็ไปที่กองบัญชาการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์กองกำลังบุรพากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์แล้วก็หน่วยขึ้นตรงนะครับทางนี้ท่านก็ได้พบปะพูดคุยมอบสิ่งของมอบเงินช่วยเหลือแก่กำลังพลและท่านก็กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นความเสียสละของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนท่านเข้าใจถึงเรื่องของความยากลำบากแล้วก็ความเสียสละในการปฏิบัติงานเพราะว่าจะต้องมีการลาดตระเวนกันอยู่ตลอดและในขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยครับ
0: ครับโดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกส่วนมีความเชื่อมั่นมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถเพราะว่าทุกภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าล้วนมีความหมายต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนครับ
1: ครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้นำมาฝากกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นความอบอุ่นระหว่างผู้บังคับบัญชากับในส่วนของกำลังพลนะครับที่ก็ได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าขอให้กำลังพลเนี่ยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรักษาอธิปไตยแล้วก็เอกราชของชาติไทยรวมถึงพิทักษ์เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สมกับการที่เป็นทหารรักษาพระองค์นั่นเองครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับต่างๆของเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ประเทศ
1: ใช่ครับ
0: นะครับทั้งข้าศึกทั้งสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่นชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ยังคงมาตรการปิดด่าน 100% อยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าทหารชายแดนก็ยังเฝ้าระวังรวมทั้งสกัดสิ่งผิดกฎหมายทั้งช่องทางธรรมชาติแล้วก็เส้นทางที่อาจจะถูกใช้หลีกเลี่ยงจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงล่าสุดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจนถึงเวลาประมาณ 23:30 น. 5:30 น. พบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน3คันขับผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงเข้าตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นพบรถยนต์1คันบรรทุกบุหรี่ท่าทางจะมีพิรุธเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องสงสัยเลยนะครับผิดกฎหมายมาเต็มคันรถมูลค่าของกลางประมาณ65ล้านบาทครับ
1: โอ้โห
0: ต้องเยอะขนาดไหนครับ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่จึงควบคุมรถยนต์ทั้ง3คันพร้อมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม7นาย7รายเนี่ยนะครับนำไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมณฐานปฏิบัติการคลองตาดำขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนแล้วก็รายละเอียดของบุหรี่ที่ตรวจยึดตลอดจนขยายผลถึงที่มาเส้นทางการลำเลียงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับก็ไม่รอสายตาเจ้าหน้าที่นะครับสามารถที่จะดำเนินการสกัดกั้นแล้วก็จับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงท้ายเรามีเวลาสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของทหารเรือสหรัฐกันสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะครับแล้วก็กำลังพลของกองทัพเรือตอนแรกเนี่ยมีรายงานเขาบอกว่า 5,000 คนแต่5,000 นายนะครับแต่จริงมาถึงเนี่ยเขาบอกว่ามียอดอยู่ทั้งหมดเนี่ย4,800 นายด้วยกัน
0: ก็เยอะนะ
1: ก็เยอะอยู่เนี่ยนะฮะคราวนี้อาจารย์ครับเขามีข้อห้ามเนี่ยฮะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ห้ามเด็ดขาดก็คือการเข้าร้านบริการจำหน่ายกัญชาเนี่ยนะครับ แล้วก็ร่วมกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นขี่เจ็ตสกีแล้วก็ในส่วนของแพลากร่มอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามแบบมีเงื่อนไขก็คือสถานบันเทิงบางพื้นที่นะครับห้ามเข้านะครับหลังจากที่ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็คือ
0: ยามวิกาล
1: ยามวิกาลเนี่ยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่อนุญาตก็คือยังสามารถไปท่องเที่ยวเกาะล้านแล้วก็พื้นที่อื่นๆได้ตามปกติอันนี้นะครับ
0: ต้องย้ำว่าเป็นมาตรการและก็ระเบียบด้านความปลอดภัยของฝ่ายกองทัพสหรัฐเอง
1: ถูกต้องคร
0: ับเราไม่ได้ห้ามเขา
1: ใช่
0: แต่เขาห้ามเขาเอง
1: เขามีกฎของเขามา
0: ครับ
1: นี่นะครับล่ำลากันด้วยเรื่องนี้เลยครับอาจารย์ครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยฮะ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามผมสุธีสุขสากล
1: ผมและท่านจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเ

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศและเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบไทยสาวแชมเปี้ยนเอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 14:30 น.นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีการพิจารณายติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสภาด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหากรมธุรกิจพลังงานเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับ Data Center โครงการย่านพระราม9ที่เก็บน้ำมันสำรองดีเซลกว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาประมาณ 12:20 น.ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับภาคเอกชนแถลงประเด็น DSI เปิดปฏิบัติการไลออนสไตร์ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกออนไลน์6จุดพบเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงส่งให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2ขวด รวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคม

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเงี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับหนึ่งรู้แนวทางกันระดับหนึ่งก็เลยให้เราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มั้ยเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
1: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงท ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เสียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569สักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องนี้
7: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กองทัพเรือดำเนินการฝึกจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำหนดการฝึกย่อยประจำเดือนกันยายน2569ดังนี้ซ้อมย่อยครั้งที่4ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6วันพฤหัสที่17กันยายน2569ครั้งที่7วันพุธที่23กันยายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรวิวรวัดอรุณราชวรารามฝั่งธนที่สวนสันติชัยปราการท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569คนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านพักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบปิดล้อมล่าตัวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้วุธปืนยิงเข้าใส่บ้านพักเลขที่111/3บ้านบือแนรายอหมู่ที่5ตำบลลือเสาะอำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้นายอัสมิงดือลาซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่4610และตำรวจสภ.ลือเสาะได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนที่หน้าตัวบ้านและปลอกกระสุนตกอยู่เจ้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมจัดชุดจรยุทธ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนแล้ววิริยะจันตรารายงาน
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: นำสหรัฐเสนอแนะตั้งชื่อช่องแคบฮอร์มุสใหม่ว่าช่องแคบทรัมป์แล้วว่าสหรัฐเตรียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามหลังสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสทางตอนใต้ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ68คนเกิดเหตุมือปืนวัย19ปีบุกเข้าไปในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐและยิงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายขณะที่เมืองมินนีอาโพลิสก็เกิดเหตุกราดยิงในย่านธุรกิจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนผู้นำยูเครนประกาศว่าน่านฟ้าของรัสเซียจะไม่มีความปลอดภัยสำหรับสายการบินพาณิชย์เนื่องจากยูเครนจะส่งโดรนเข้าไปโจมตีในรัสเซียมากขึ้นสิ่งของบรรเทาทุกข์จากนานาชาติกำลังหลั่งไหลเข้าไปยังเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมและดินถล่มอย่างฉับพลันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,200 คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค
6: ่
5: ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาปทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณปทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด

0: อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เจ๊กุหลาบหรือเหงลังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองลังลือเลยวะ
1: นั่นสิลังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
2: นงจอดก่อนเลย
3: ลาใจสับหยดสับหยดเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ให้เปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
1: นายว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมากอ
0: ่
3: ะ
0: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
3: ๆใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรขณะที่รองนายกเอกนิตินัดถกบอร์ด Data Center 4 กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรียืนยันเอาจริงกับปัญหา Data Center สั่งเอกนิติประชุมพรุ่งนี้เล่งทบทวนกฎหมายปิดช่องโหว่รองรับอุตสาหกรรมใหม่คุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่ในเมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องโหว่ในการกำกับและวางมาตรการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันจำนวน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:01 นาทีปรับขึ้นรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,200 รับซื้อบาทละ 69,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 70,000 บาทรับซื้อบาทละ 67,613 บาท 60 สตางค์กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงสิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 21,620 รายเสียชีวิต31รายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการระบาดคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วฝาโอ่งจานรองกระถางที่รองกันมดขารองโต๊ะและเศษขยะจึงขอเชิญชวนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบง่ายๆด้วยมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษขยะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2. เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งเราสามารถป้องกันได้3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาขอให้ประชาชนสังเกตอาการถ้ามีอาการไข้สูงเกิน 3.85 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน2วัน ร่วมกับอาการปวดหัวปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัย ทัศน์ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
4: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขาย สิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษลุยแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นชลบุรีพบสถานประกอบการผสมสีมีสารอินทรีย์ระเหยสูงถึง90 ppm เล็งสั่งปิดถาวรพร้อมคาดโทษโรงงานปิโตรเลียมลักลอบเปิดกิจการสั่งหยุดบริการชั่วคราวและปรับปรุงระบบมลพิษด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนขณะที่ด้านของนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในอำเภอบ่อทองโดยพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง90 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเทศบาลตำบลบ่อวางทองจึงเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงนำของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังพบโรงงานผลิตเม็ดสีพลาสติกที่มีปัญหากลิ่นจากการหลอมซึ่งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอจึงได้สั่งการให้จัดแผนปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนกรณีขยายผลปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงพบโรงงานผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฝ่าฝืนคำสั่งโดยแอบเปิดประกอบกิจการทั้งที่เคยถูกหยุดสั่งไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีมติหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมและบังคับให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกจุดสุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: การเร่งส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยสุขุมวิท3บ้านเรือนเสียหายกว่า15หลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: เมื่อกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์มณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11จัดกำลังสารวัตรทหารเข้าพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวและเปิดทางให้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกภารกิจของสารวัตรทหารในครั้งนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงและดูแลความปลอดภัยกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนพบผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้ามาเสริมกำลังในภารกิจที่จำเป็นทั้งการดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตา

081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
2: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
4: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
3: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1,200,000คนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
2: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
3: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมใจต้องดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าเออให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเออเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
2: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
3: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าเอ๊ะโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะฮะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาประปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอนึงช่วยอีกอำเภอนึงโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลง
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียพร้อมมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจชื่นชมความทุ่มเทมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิให้คนไทยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
14: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าตำเนียบรัฐบาลภายหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสามัคคีของทัพนักตบสาวไทยที่สามารถฝ่าฟันการแข่งขันจนประสบความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยโดยนายอนุทินยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศพร้อมยืนยันถึงการสนับสนุนและการส่งเสริมวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับทีมมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างผลงานและนำความสำเร็จกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งโดยการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนกีฬาไทยและนักกีฬาไทยให้เข้าสู่เวทีระดับโลกนี่เป็นคนชัยพฤกษ์ไรเงินครับ
13: กระทรวงพลังงานส่งทีมกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังลักลอบจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
15: ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่อาคาร Data Center บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระราม9วันนี้พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองจำนวน 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลผลกระทบจาก การเก็บน้ำมันปริมาณมากอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยประธานกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลการเข้าตรวจสอบให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นโดยจะมีการหาข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นเสียดังกล่าวนั้นมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีความผิดตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสะพานชิคาโกสะพานข้ามเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยของสหรัฐค้างกลางอากาศเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหลังเปิดให้เรือผ่านและปิดลงมาไม่สนิทเนื่องจากสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเหตุให้โครงสร้างบางส่วนของสะพานขยายตัวจนปิดลงมาไม่สนิทซึ่งหน่วยดับเพลิงในชิคาโกต้องใช้สายส่งน้ำดับเพลิงจากเรือลำหนึ่งในแม่น้ำช่วยฉีดน้ำใส่บริเวณตัวสะพานให้คายความร้อนลงจนสะพานสามารถปิดลงมาได้สนิทในที่สุดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การจราจรบนถนนสายหลักของเมืองเป็นอัมพาตอย่างหนัก
11: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
13: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์ 081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจือด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
3: และดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพคุณสมโพธิ์ครับแล้วก็คุณมาศรัฐมนนะครับวันนี้ส่วนคุณดวงกบล
3: มีภารกิจ
2: นะครับที่แถวๆช่อง5นู่นนะครับ นะครับวันนี้เราก็เริ่มนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับภาคบ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้นั่นก็คือจะมีการฝึกจัดรูปกระบวนนะครับครั้งที่4ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพักตรพุทธราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะโดยเรือพระราชพิธีนะคะจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ค่ะตั้งแต่เวลา 15:00 น.และจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจร่วมชมนะคะได้ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะก็จะมีในส่วนของฝั่งธนนะคะที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามค่ะ
2: นะครับส่วนฝั่งพระนครนะครับก็เริ่มที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับท่ามหาราชนะครับท่าช้างทั้งนี้นะครับก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าจะมีวันพระราชพิธีถวายพระพักตรินะครับนั่นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ซึ่งกองทัพเรือนะครับเรียกว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรติครับ
3: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการเองค่ะก็มีคลิปวิดีโอสั้นนะคะภาพเบื้องหลังการฝึกซึ่งครูฝึกเขี้ยวกรรมค่ะเพื่อความสมบูรณ์แบบเพราะบนเรือพระราชพิธีทุกลำไม่มีคำว่าพอใช้ได้มีแต่คำว่าต้องดีที่สุดค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการซักซ้อมครั้งที่4กันอีกครั้งนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมรับชมบริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีภาพ
0: ใช่ค่ะและพรุ่งนี้ก็มีภาพ
1: นะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามด้านสภาพภูมิอากาศกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ระวังฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ครับ
0: ค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: นะครับส่วนในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนนะครับบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของช่องทางนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็ได้ออกมาแนะนำพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทผ่าน2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะเน้นย้ำนะคะจะมีการตรวจสอบการผูกให้ไปตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินช่วยเหลือค่ะ
1: นะครับสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับสำหรับประชาชนที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทในกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกรณีที่2 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกินกว่า7วันขึ้นไปทางนี้นะครับที่อยู่อาศัยนี่ก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยทางตรงรัฐบาลก็กำหนดนะครับให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพในรายละ2ล้านบาทครับ
0: ค่ะในส่วนของช่องทางนะคะการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาค่ะอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะการลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์นะคะช่องทางที่2นั่นก็คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาชนสามารถที่จะนำเอกสารไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะ
1: นะครับรัฐบาลเน้นย้ำนะครับก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ตรวจสอบแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากธนาคารออมสินนะครับจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นแล้วก็กำชับหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้ทยอยส่งข้อมูลประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่จำเป็นจะต้องรอรวบรวมข้อมูลนะครับให้ครบทั้งหมู่บ้านนะครับเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่นำส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือก็ขอให้ได้เร่งตรวจสอบสิทธิ์นะครับลงทะเบียนแล้วก็เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะก็เป็นช่องทางนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยจะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจำนวน 9,000 บาทนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวัฒนธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักปิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาบเหวเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตะการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
3: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
2: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงของคนดียังมีอยู่นะคะเราไปที่ทางด้านของกองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผาเมืองค่ะได้จัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ212จำนวน1เครื่องนะคะสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เนี่ยรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะคะเพศชายอายุ49ปีซึ่งมีอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกค่ะแล้วก็มีการสงสัยนะคะสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดแพทย์ได้ทำการขออากาศยานส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ30นาทีค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยค่ะ
1: นะครับอันนี้ถ้าเป็นการลำเลียงทางรถยนต์นะครับก็จะใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็นี่เป็นภารกิจของกองทัพบกอย่างหนึ่งนะครับลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะครับได้ลงพื้นที่ตลาด PX ภายในค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะครับพบปะพูดคุยกับกำลังพลครอบครัวและก็ผู้ประกอบการภายในตลาดโดยได้นำเสียงเพลงนะครับแล้วก็การแสดงดนตรีสดมาเป็นสื่อกลางนะครับในการสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นกันเองคู่กับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทั้งของกองทัพบกและก็ของกองทัพภาคที่4เพื่อสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมุ่งสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกองทัพบกและกองทัพภาคที่4โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตของกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในมิติต่างๆค่ะรวมไปถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นที่มีความอ่อนไหวเพื่อให้กำลังพลครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชุมชนรอบข้างสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากช่องทางของหน่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครพลทหารอาสาของกองทัพบกประจำปี2570เพื่อเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและก็ช่องทางของการสมัครนะครับพร้อมกับเชิญชวนนะครับชาวค่ายนี่ได้ติดตามช่องทางสื่อออนไลน์ของกองทัพภาคที่4ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ Instagram ด้วยการสแกน QR Code นะครับเพื่อรับทราบข่าวสารนโยบายภารกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะคะที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแต่เป็นการนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปเข้าหาพี่น้องประชาชนด้วยการลงพื้นที่พบปะสื่อสารแล้วก็รับฟังโดยตรงนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่เข้าถึงง่ายอย่างเสียงเพลงค่ะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสร้างความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างกองทัพกับกำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นะครับถ้าท่านใดชมทางไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นรูปได้เห็นชัดๆไหมครับเมื่อกี้มีเดเจพอล่า
0: ค่ะพี่เดเจพอล่าเนี่ยคุณโค้ชบอกมาม
1: ีเวลาไปทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการรายงานกิจกรรมอื่นๆนะครับในส่วนของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับในช่วงนี้ก็ไป ติดตามรายงานนะครับจากดีเจพอล่ากันเลยครับ
4: แม่ทัพภาคที่4ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่2ระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พลโทนรทิพย์ผู้นอกแม่ทัพภาคที่4ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปครั้งที่2ร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในห้องประชุมชูพันธ์ชั้น2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเสนอปัญหาและความต้องการในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ต่อไปกองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ณกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพันเอกวชรกรอ้นเงินหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการนี้คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่4ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไปศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42โดยกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4บูรณาการส่วนราชการทำแนวกั้นไฟควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงโดยพันโทธนิตพุ่มดิผู้บังคับกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4จัดกำลังพลจำนวน2ชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินภารกิจระงับเหตุไฟป่าและแนวกั้นไฟณหมู่ที่7บ้านหัวป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งในการปฏิบัติงานพบปัญหาอุปสรรคจากกระแสลมกันโชกแรงและขาดแคลนแหล่งน้ำเจ้าหน้าที่จึงได้พิจารณาปรับแผนโดยการสร้างแนวกั้นไฟเพื่อบังคับทิศทางเพลิงให้ไปบรรจบกับคลองสายหกซึ่งใช้เป็นแนวกั้นไฟทางธรรมชาติปัจจุบันหน่วยได้สั่งระงับการเข้าพื้นที่จุดปะทะไฟเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและปรับการปฏิบัติเป็นการจัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลุกลามและประเมินแนวทางในระยะต่อไปทุกวินาทีคือชีวิตทหารพรานไม่ทิ้งประชาชนกรมทหารพรานที่48รุดช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนประสานกู้ชีพส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยซึ่งทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินเราพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48โดยกองร้อยทหารพรานที่4802เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถชนบริเวณใกล้ด่านตรวจยานิงหมู่ที่2ตำบลจูบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เร่งเข้าควบคุมพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งประสานทีมกู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลเจาะไอร้องเข้าดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีและปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยท่านพราน48พร้อมดูแลและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสมณฑลทหารบกที่44ส่งจิตอาสาปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพราะรอยยิ้มและความปลอดภัยของประชาชนคือความสุขของเราพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่44ได้มอบหมายให้พันตรีฤทธิเดชศิขิวัฒน์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ณตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้เป็นความดูแลใส่ใจและความห่วงใยจากพี่ๆทหารเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมณฑลทหารบกที่44รายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
0: ค่ะขอบคุณพี่ดีเจพอลล่ามากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เนี่ยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ค่ะที่บริเวณหมู่ที่3ตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พระราชวชิระกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทค่ะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังด้วยกันค่ะ
1: ครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับก็คือนางสาวพะเยายอดดำเนินนะครับอายุ73ปีเจ้าของบ้านเลขที่61แล้วก็อีกรายหนึ่งนะครับก็คือนายธีรเดชด้วงช้างนะครับอายุ52ปีเจ้าของบ้านเลขที่63ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะโดยทางด้านของนายบุญเลิศนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เปิดเผยว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก่อนที่เปลวเพลิงเนี่ยจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านข้างเคียงเนื่องจากบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่โบราณมีอายุกว่า100ปีค่ะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังนะคะดังที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ภายหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเทศบาลตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีรวมถึงเทศบาลตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและก็ความเมตตาต่อประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยพร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยให้สามารถที่จะก้าวผ่านสถานการณ์และก็การดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ15หลังด้วยกันค่ะมีผู้ประสบภัยจำนวน25ครอบครัวรวม97รายและมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะและอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บอีก1รายซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยได้มีการเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางนั่นเองค่ะ
1: นะครับโดยวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับนายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ากระทรวงพม.พร้อมด้วยผู้บริหารและก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานนะครับร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบครับ
0: ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการมอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมได้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นรายเดือนค่ะระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงค่ะ
1: คณะเดียวกันนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแล้วก็สิ่งเรียกว่าถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมกับประสานการช่วยเหลือนะครับด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะมีการเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยเป็นการวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วค่ะ
1: นะครับสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมนะครับตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนนะครับไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระยะยาวโดยกระทรวงพม.นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำงานนะครับร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือนี่เข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนแล้วก็เดินหน้านะครับในการสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะครับให้กับบริบทของชุมชนต่อไปครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่ารัฐบาลเองนะคะก็เร่งเยียวยานะคะในส่วนตรงจุดนี้อยู่นะคะไปต่อกันที่เรื่องของมิจฉาชีพที่จะต้องแจ้งเตือนกันในขณะนี้ค่ะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้แจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งจากในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชี LINE ปลอมนะคะแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักโดยมีการอ้างว่าเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีพร้อมกับให้เราเนี่ยแจ้งชื่อที่อยู่หรือว่าข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องรวมถึงใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเรียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะโดยทางมิจฉาชีพเนี่ยก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องของเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เราเนี่ยเตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีการแชร์หน้าจอด้วยนะคะหรือว่ากดเป็นลิงก์ที่ส่งมาค่ะซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลได้จากนั้นมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้สวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดนึงนะคะโดยทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาก็เตือนเลยนะคะว่าแม้ผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA นะคะ
1: นะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวเพื่อขอให้ประชาชนนี่ได้แชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เผยเรียกว่ากดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP รวมถึงดำเนินธุรกรรมทางการเงินนะครับการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์นะครับตามแผนของ MEA นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือว่าบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account นะครับของ MEA นี่ก็คือ MEA Connect นะครับเพราะนั้นก็ดูชื่อดีๆส่วน LINE ID นะครับก็คือ @MEA Thailand แล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนะครับ Verify กำกับชื่อบัญชีเท่านั้นไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อนะครับรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวนะครับก็เนื่องจากมิจฉาชีพนี่สามารถที่จะคัดลอกเอาไปแอบอ้างได้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อโดยอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าก็ขอให้ยุติการสนทนาแล้วก็ตรวจสอบกับ MEA โดยตรงก่อนทุกครั้งนะคะไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่เราเนี่ยไม่รู้จักไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่แชร์หน้าจอค่ะหากมีบุคคลเข้าพบถึงสถานที่ก็ควรขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็โทรสอบถามได้เลยค่ะที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะ MEA Contact Center 1130ค่ะ
1: นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผมก็เคยเจอนะครับก็โทรมา
0: ประสบการณ์ตรง
1: ผมก็เลยบอกว่าก็คุณมีข้อมูลของผมอยู่แล้วทำไมจะต้องมาถามอีกนะครับป้าเขาก็วางไปนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับทีนี้มาดูเรื่องเท่าทันนะครับเป็นการรู้เท่าทันโควิด2569กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ระบาดของโควิด19นี่ก็ยังคงมีการระบาดอยู่นะครับในระดับที่ หรือว่าคาดการไว
0: ้
1: สำหรับโรคติดต่อนะครับตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคนี่มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าระบบสาธารณสุขไทยนี่ยังคงมีความพร้อมนะครับทั้งยาและก็เวชภัณฑ์ที่เพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีกระแสข่าวลือนะครับ
0: ค่ะสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นโควิดสายพันธุ์นิมบัสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนสถานการณ์ระบาดของสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในช่วงของกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุ 20-29 ปีและ 30-35 ปีด้วยกันลักษณะเด่นของโควิดสายพันธุ์นี้เลยนะคะนั่นก็คือเป็นการกลายพันธุ์ที่โปรตีนและตำแหน่งทำให้ไวรัสเนี่ยเกาะติดเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นขึ้นหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ดูแลนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกตุลาคมนี้และไทยมาเลเซียกระชับความร่วมมือชายแดนในการประชุม RBC ครั้งที่119ที่จังหวัดสงขลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟัน
10: อ
9: ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีชูไทยฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนแห่งอนาคตเตรียมนำเสนอศักยภาพไทยในการเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกเดือนตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงาน The Bangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า400คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไทยจึงไม่สามารถหยุดนิ่งต้องปรับตัวรับความท้าทายโดยต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่ไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงผู้ใช้และต้องการส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถเป็นแหล่งการลงทุนและการเติบโตใหม่รวมทั้งต้องเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยทั้งนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่มีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดขยายธุรกิจได้ทั้งนี้เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่ขอให้ร่วมสร้างไปกับประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนและระบุว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะแสดงออกได้ซึ่งหากอยู่ภายใต้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพลโทธนาทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และพลโทดาโต๊ะไคลุดอัสมิซันบินอาหมัดนาตัสผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาครั้งที่119ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองตลอดจนการยกระดับการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการบริหารการชุมชนชายแดนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการประสานงานเพื่อรับมือภัยพิบัติรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและชุมชนชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ่งทั้งสองประเทศเห็นพ้องในการพัฒนาการทำงานร่วมกันของคณะทำงานทั้ง6คณะพร้อมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนการพัฒนาอัตลักษณ์บุคคลให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดน
4: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะว่า

0: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนเข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้ 2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ 3 เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักพระเจ้าอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาชญานสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสสเอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัว

0: ความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาสูงเป็นชั้นๆตามลำดับตามกำลังบุญเวลาในสวรรค์ชั้นต้น1วันเท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์50ปีเวลาในสวรรค์ชั้นสูงยาวนานกว่าเวลาในสวรรค์ชั้นต้นเป็นลำดับค่ะเมื่อเป็นเทวดาสวยสุขสิ่งที่จำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักๆขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่12พอเพียงอย่างสมดุลค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรม
3: ก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ไม่ใช่จะรู้คิดค้นจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้าง
2: ถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: หลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบรอบรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะเป็นตัวสร้างสมดุลไม่ให้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆในเรื่องนี้คือชุมชนบ้านเหล่ากกหุ่งตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่นี่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้งเหมือนกับพื้นที่อื่นในแถบอีสานชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านต่างก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งผู้มาช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยหลวงพ่อสุธีได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้แก่ชาวบ้านพร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่านได้ริเริ่มการปลูกป่าให้เห็นเป็นตัวอย่างในเวลาเพียง5ปีชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบริเวณวัดและรอบๆหมู่บ้านบางคนที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกต้นหม่อนหรือมันสำปะหลังก็หันมาทำวรรณเกษตรพืชผลผักปลากลับมามีให้กินมีให้ขายช่วงหน้าร้อนหมู่บ้านก็ไม่แห้งแล้งเหมือนพื้นที่รอบๆและชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นหลวงพ่อสุธีชาคโรให้ข้อคิดว่าการพลิกฟื้นสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่คนค่ะ
2: ถ้าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ขวนขวายในกิจที่ชอบทำก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องหนุนหลังพอมีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยบัญญัติเขาก็จะเห็นค่าเพราะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเห็นค่าของธรรมชาติเห็นค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมเอ๊ะทำไมเกิดภัยแล้งพอพวกเธอพูดว่าภัยแล้งมันเกิดขึ้นจากพวกเราตัดไม้ต้นไม้ป่าเขาเอาอย่างนั้นพวกเรามาร่วมแรงแข่งขันกันปลูกต้นไม้เถอะแล้วปลูกก็ต้องดูแลไม่ใช่ปลูกปล่อยปละเลยปลูกแล้วก็ปล่อยให้ฝูงโคกระบือเหยียบย่ำเข้าไปในระหว่างที่มันยังเล็กไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันว่าให้มันโตก่อนค่อยปล่อยฝูงโคกระบือเข้าไปอันนี้เราต้องให้มันมีวิวัฒนาการอาศัยซึ่งกันและกันในโลกของการอยู่ร่วมกันในคือมนุษย์โลกของธรรมชาติวิทยานิเวศวิทยาก็ให้อาศัยเกื้อกูลกันให้อาศัยกันโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์โลกนะจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะดีไม่ดีจะงามไม่งามเย็นไม่เย็นเงียบไม่เงียบอยู่ที่พวกเรา
4: เมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเกี่ยวข้องและสำคัญกับชีวิตแล้วเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลวงพ่อสุธียกตัวอย่างสิ่งที่จับต้องได้ใกล้ตัวเราที่สุดคือการปฏิบัติต่อธรรมชาติค่ะ
2: หลวงพ่อต้องการให้คนหยุดคิดแล้วมองธรรมชาติที่ตัวเองกำลังปรุงแต่งสร้างเขาขึ้นมาแต่แท้จริงธรรมชาติถ้าเราไม่ทำลายเขาเลยเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปสร้างสรรค์อะไรครับเพียงแต่คอยดูอย่าทำลายครับแต่ทีนี้ธรรมชาติของเรามันส่วนหลายๆเนี่ยมันถูกทำลายอยู่เพราะนั้นเราต้องไปคืนเขากลับมาฟื้นฟูเขากลับมาประคับประคองเขาอย่าทำลายล้างเขาแล้วเราก็เอาเขาแหละเป็นตัวอย่าง
4: กฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งความจริง
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: เทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เติม

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลชี้ดราม่า THAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีแน่นอนคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนงคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน TSAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมานาน3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนแต่ตัวเลขที่นางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่สสฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active User ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะทำยอดผีหรือตกแต่งตัวเลขหรือไม่นั้นเพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกไปคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนั้นนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอยู่อย่างที่รัฐบาลต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI โปรฟรีแล้วก็ยังพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ในเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและคุณครูซึ่งอยู่ระหว่างหาทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องให้เข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาถูกอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้ค่าเน็ตถูกลงด้วยสำนักงานเอพิพัฒน์รายงานครับ
3: ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนส่งผลทำให้ถนนแม่สอดตากช่วงหลักกิโลเมตรที่27เกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวแขวงทางหลวงตากที่2เร่งแก้ไขเบี่ยงทางน้ำไหลและปิดช่องจราจรบางส่วนหวั่นทรุดตัวเพิ่มคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: จากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ถนนหมายเลข12แม่สอดตากเส้นทางขาเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดช่วงพื้นที่บ้านแม่ระเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดการซุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและมีแนวโน้มซุดตัวเพิ่มซึ่งสาเหตุเกิดจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการสลายตัวส่งผลทำให้กระทบต่อพื้นที่สายทางนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าติดถนนซุดตัวลงไปอีกด้วยตอนนี้เบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2ได้ดำเนินการเร่งสร้างทางเบี่ยงการไหลของน้ำเพื่อไม่ให้น้ำซึมเกิดการซุดตัวขยายวงกว้างนอกจากนี้ยังมีการปิดช่องการจราจรหนึ่งช่องทางเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรเส้นทางดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษไปดูสุขแว่นรายงานจากจุฬาฯครับ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพเนปาลได้ติดตั้งซิปไลน์ชั่วคราวสำหรับข้ามแม่น้ำตรีสุรีในเขตนวโกตเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หลังน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและตัดขาดเส้นทางสัญจรปกติในพื้นที่ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตครั้งนี้อยู่ที่ 1,222 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,800 คนขณะที่ของออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลโดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำแผนที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งอาจช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียอีก38คนที่สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM

0: ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารติลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารติลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
1: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
2: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีหลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์อันหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำ

0: ดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
0: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได
1: ้ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
0: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องนึง 30,000 บาทแต่รายได้เข้าหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 2-3 หมื่นอย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
1: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
0: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำ แม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายแล้วตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยฉะนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
1: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
2: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนกที่อกจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: แล้วนึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกลางว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะก็เอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรเฉพาะขนาดนี้มีเดอะสตาร์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธสามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลิกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิกกันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
5: wow.
4: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
2: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาผ่านหมวกและเสื้อกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันศุกร์ที่11กันยายนนี้ณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามพารากอนรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยพลังทีมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรด้านเอกนิตินัดถกบ่อ4กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบกรมธุรกิจพลังงานส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังทีมสุดซอยบุกตรวจสอบวันนี้พบมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้องเรียนได้รับผลกระทบและหวั่นอันตรายเอกนัทแจงสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนชัยชนกแจงดราม่า TSAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้วรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมพบแล้วสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านหวั่นฝังศพกระทบแหล่งน้ำด้านผู้ว่าสั่งตรวจสอบมีคนไทยยื่นขออนุญาตแต่ผิดหลักเกณฑ์ไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี67ย้ายศพออกแล้วปัจจุบันไม่มีศพฝังในพื้นที่พร้อมกำชับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจตราต่อเนื่องกรุงเทพมหานครบูรณาการทหารตำรวจจับตาการใช้งานชาบัตเฮาส์ถนนพระอาทิตย์และซอยสุขุมวิท22ดูแลความสงบเรียบร้อยกำชับใช้อาคารดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายกำหนดรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีพักผ่อนวันที่2ทหารสหรัฐเที่ยวปราสาทสัจธรรมคึกคักคาดเงินสะพัดวันละแสนเติมเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตสั่งลาอัศนีวสันต์เมื่อคืนนี้พื้นที่สแตนยุบตัวทีมงานอบพยพผู้ชมไร้เจ็บเลื่อนไปเล่นชดเชย9กันยายนด้าน Impact Arena ยันโครงสร้างหลักไม่กระทบรับน้ำหนักได้2ตันหลังเกิดเหตุเร่งแก้ไขให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานปิดท้ายที่แฟนๆร่วมอาลัยป้าแบ็คแพ็คกาญจนาพันธุเตชะนักเดินทางวัยเกษียณผู้สร้างแรงบันดาลใจเสียชีวิตอย่างสงบ
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: Beautiful music, beautiful songs for you.
6: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful music

Forever and Ever เสียงร้องของนักร้องชาวกรีกในตำนาน Demis Roussos จากสตูดิโออัลบั้มชุดที่2ของท่านในปีพ.ศ. 2516เพลงนี้ทำให้เกิด The Roussos Phenomenon ในประเทศอังกฤษเพราะไปขึ้นอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษและก็ยังเป็นเพลงที่อยู่บนอันดับหนึ่งในเบลเยียมและอันดับสองในเนเธอร์แลนด์อันดับสี่ในออสเตรียอันดับสิบในอิตาลีลำดับที่26ในเยอรมันตะวันตกนั่นคือช่วงเวลาก่อนที่เยอรมันเขาจะรวมประเทศกันนะครับเดมิส รูสโซท่านเป็นชาวกรีกแต่เกิดที่เมืองอเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต์ถ้าเรายังพอจะจำเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์มหาราชกันได้เมืองนี้คือเมืองที่อเล็กซานเดอร์ท่านไปประทับอยู่ที่นั่นแล้วก็สิ้นพระชนม์ที่นี่ Demis Roussos มีเพลงดังที่อยู่กับวงการเพลงมาตลอดกาลก็คือ Goodbye My Love Goodbye เพลง From Souvenirs to Souvenirs และก็เพลงนี้นะครับ Forever and Everสไตล์การแต่งตัวของเดมิสรูโซก็ยูนิคมากๆเพราะท่านจะสวมอัฟตานซึ่งเป็นคล้ายๆเสื้อคลุมแบบชาวยุโรปโบราณและท่านมีลักษณะค่อนข้างจะเป็นคนหุ่นหมีผมยาวมีหนวดมีเคราแต่ก็เป็นเซ็กซิมโบลของสาวๆชาวยุโรปในยุคนั้นครับ Forever and Ever เสียงของเดมิสรูโซมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ที่เราจะอ่านจดหมายกันในช่วงที่2ของรายการนะครับซึ่งก็คิดว่า Beautiful Music อาจจะอยู่รับใช้คุณผู้ฟังถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นและวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงทีเดียวจากนักเขียนชื่อดังผู้ใช้นามปากกาว่าโสมสิริเขียนจดหมายมาเล่าให้เราฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงที่2นะครับBeautiful Music ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหฤทัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5มาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเราไปอ่านพระราชหฤทัยลงวันพระราชบดีที่6พฤษภาคม2439หรือรอสอรัตนโกสินทร์ศก116ตื่นขึ้นจะไปล้างหน้าเหยียบน้ำถุงตีนเปียกหมดเป็นน้ำเค็มไปทั้งห้องที่ต่อห้องนอนเห็นนายจ่ายวดไปนอนอยู่ในห้องแต่งตัวคือห้องแม่เล็กไล่เลียงได้ความว่าใครเปิดก๊อกในห้องอาบน้ำไว้เวลานั้นไม่มีน้ำเพราะเหตุใดจึงมีน้ำมาไม่ทราบนายจ่ายวดนอนอยู่ในห้องเปียกทั้งตัวต้องลุกขึ้นไปปิดแต่ดึกฉันอยากจะพาโลนายพินัยแต่แกงุ่มง่ามพอใช้เป็นคนซื่อและขยันอย่างยิ่งไม่รู้จักเมาคลื่นด้วยได้ใช้มากเว้นแต่โบราณเต็มทีมีดแหนบที่แม่เล็กให้ฉันแกหมดปัญญาเปิดไม่ออกจะตัดบุหรี่มาให้ฉันง้างจนตัวโกงโกงก็ไม่ออกเดี๋ยวนี้เลยเปิดไม่ได้ทั้งสองคมเสียดายเต็มทีไม่มีจะใช้ด้วยเมื่อวานซืนนี้ฉันเรียกจะเอากล้องบุหรี่ที่ท่านกลางให้ฉันมันมีถุงใส่อยู่วางอยู่บนโต๊ะตรงที่แกนั่งแกเที่ยวหาจนหมดปัญญาฉันเขียนหนังสือพลางนั่งคอยอยู่เห็นหายไปตามไปดูพบนั่งเท้าสองแขนรองท่าทางเหมือนเสือกล้องก็อยู่กับตาแกนั่นเองฉันไปหยิบมาแกร้องว่าไม่เห็นกล้องเลยจะรู้อย่างไรได้ไม่แต่บนห้องนี้ตลอดลงไปจนห้องในท้องเรือเปียกทั้งแถบกัปตันเอาแผนที่มาให้ดูถึงเขาซีนายที่ว่าพระเจ้าเอาคอมแมนเมนต์คือศีลสิบของฝรั่งมาให้กับโมเสสบนยอดเขานั้นเป็นเขายาวหลายยอดอยู่ฟากข้างอาหรับขวามือยอดสูงมีสองแต่ที่ซึ่งโมเสสไปหาพระเจ้านั้นเป็นยอดต่ำ 7,000 ฟิตอีกยอดหนึ่งสูง 8,000 ฟิต
ประวิตรเห็นจะเล่าให้ฟังได้หนังสือไทยพวกที่เรียกกิตติคุณต่างๆหรือพระคัมภีร์มีโคมลอยใบโตๆในนั้นมากที่นี่เห็นฝั่งทั้งสองข้างเป็นเขาเกลี้ยงๆปนทรายเหมือนที่เอเดนฝั่งสูงแต่เป็นหินปนทรายทั้งนั้นหาต้นไม้ไม่ได้เลยสักต้นเดียวแต่ไม่ร้อนเลยเวลา5โมงเช้าปลอดยังอยู่เพียง78เท่านั้นเหมือนกันกับเวลากลางคืนคลื่นลมเป็นบอกเลิกกลายเป็นแม่น้ำทีเดียวคิดดูเรื่องพระคัมภีร์เก่าของฝรั่งมันเป็นเรื่องที่มีจริงแต่เป็นความเข้าใจและเป็นความสังเกตของคนโบราณที่ยังโง่เขลายังไม่รู้ว่าความเป็นไปของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เป็นอย่างไรที่เหล่านี้คงจะเป็นดงเขาไฟที่ได้แตกปึงปังเสียก่อนอายุท่านพวกที่ทรงจำหรือที่ได้ตกแต่งเรื่องราวเพราะเวลาที่กล่าวในไบเบิลว่าพระเจ้าสร้างโลกล่วงมาเพียง 6,000 ปีเท่านั้นความสังเกตเห็นว่าสิ่งใดจะมีจะเป็นต้องมีผู้ทำผู้สร้างมาบรรจบกับความจำที่มีหลักฐานจำได้เพียง 6,000 ปีลงมาเท่านั้นการที่ว่าพบกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าคงจะเป็นด้วยเชื่อตามความเห็นที่คิดว่ามีเป็นแน่แล้วตรองถึงเลยฝันไปเห็นพื้นเมื่อเห็นว่าจะทำให้คนประพฤติดีได้ด้วยคำเท็จก็ถือว่าคำเท็จนั้นไม่เป็นโทษเพราะตั้งใจจะให้มนุษย์ประพฤติดีเหมือนหลอกเด็กให้กลัวตุ๊กแกเพื่อไม่ให้สนเราก็ไม่ถือว่าผู้หลอกนั้นเป็นคนโกหกพกลมอันใดฉะนั้นแต่ประโยชน์มากแต่เมื่อมีผู้บอกให้รู้เสียว่าอันตรายเช่นนั้นจะเป็นมาได้แต่อย่างอื่นเป็นไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าก็ไม่เป็นประโยชน์อันใดพักพระราชหัตถเลขาเอาไว้ก่อนนะครับคราวนี้จะชวนไปฟังเพลงที่คุณคิดถึงแล้วก็แนะนำกันมานะครับเสียงของ The Carpenters ทั้ง3เพลงเลยให้ฟังเพลง Superstar เป็นเพลงแรกตามด้วย Top of the World และก็ตามด้วยสิ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอ่านจดหมายของนักเขียนคนดังในยุคปัจจุบันนามปากกาโสมสิริหรือคุณปุยซึ่งชื่อนี้จะกลายเป็นธมยันตีในยุคใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคุณโสมสิริท่านเป็นคนที่เขียนนิยายแนวรักย้อนยุคพีเรียดนิยายวายมีบัญชีใน Read A Write ใน Instagram ใน X และอื่นๆอีกมากมายชื่อจริงไม่เปิดเผยอย่างทางการนะครับในแหล่งสาธารณะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครรู้ว่าชื่อจริงของโสมสิริหรือคุณปุยนี้คืออะไรมีนวนิยายที่ฮิตติดตลาดเยอะแยะนะครับเลือกเอามา3เรื่องที่โด่งดังแล้วผู้คนก็อ่านกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเด็กรุ่นใหม่ๆโตขึ้นมาก็อ่านกันเลือกมา3เรื่องเรื่องแรกคือดั่งเดือนค้างฟ้าเป็นนิยายพีเรียดย้อนยุคเรื่องราวความรักข้ามยุคสมัยเรื่องที่สองลมปราณที่ไม่มีวันหวนคืนนิยายโรแมนติกดราม่ามีทั้งฉบับที่เป็นหนังสือและอีบุ๊กเรื่องที่สามคือที่เดิมคงอยู่แค่ฤดูเปลี่ยนผันเป็นผลงานล่าสุดที่กำลังฮิตมากๆนะครับเผยแพร่ทาง Read A Write แนวการเขียนนี้เป็นเรื่องราวความรักที่ละเอียดอ่อนอารมณ์อ่อนหวานมีบรรยากาศย้อนยุคเป็นพีเรียดแบบไทยๆภาษาสวยการเล่าเรื่องละเมียดละไมเป็นที่ชื่นชอบของนักอ่านกลุ่มนิยายวายและแนวโรแมนติกสำหรับเรื่องดั่งเดือนค้างฟ้ามีที่เป็นเวอร์ชันที่เป็นหนังสือนะครับมีจำหน่ายที่ร้านในอินและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับไปฟัง3เพลงจาก The Carpenters แล้วเดี๋ยวมาอ่านจดหมายของโชมสิริหรือคุณปุ๋ยกันครับ

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีกับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ตอนนี้กำลังทบทวนรวบรวมความคิดนะครับว่า A จัดมา5ปีอีก3เดือนก็จะครบ5ปีนะครับแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างนั้นมันไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนกันยายนนี้ Beautiful Music ก็อาจจะต้องยุติการออกอากาศไปก่อนนะครับพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยมาสู้กันต่อตามสัญญาเลยครับตอนที่บอกว่าจะอ่านจดหมายของนักประพันธ์ชื่อดังแห่งยุคโสมสิริหรือคุณปุยวันนี้ได้รับเกียรติมากๆนะครับคุณน้องปุยเขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณสุชาติชวางกูลหนูขออนุญาตเรียกอาต้นนะคะหนูชื่อปุยอายุ23ปีค่ะปัจจุบันเป็นนักเขียนนามปากกาโสมสิริเจ้าของนิยายเรื่องลมปราณที่ไม่มีวันหวนคืนดั่งเดือนค้างฟ้าและดาราหยาดเพชรค่ะตอนนี้นิยายเรื่องดั่งเดือนค้างฟ้ากำลังจะถูกดัดแปลงนำไปทำเป็นซีรีส์วายนำแสดงโดยคุณเก่งหฤทธิ์บัวย้อยและคุณน้ำปิงณภัสสรปิงเมืองซึ่งดั่งเดือนค้างฟ้าเป็นเรื่องราวความรักของคนในยุคปัจจุบันที่ตกหลุมรักนักแสดงดังในยุค80เจ้าของฉายาเดือนค้างฟ้าแต่นักแสดงคนนั้นจากไปเมื่อราว40ปีก่อนชายที่อยู่ในยุคปัจจุบันบังเอิญได้ย้อนเวลากลับไปช่วงปีพ.ศ.2526เพื่อช่วยชีวิตนักแสดงดังในนิยายดั่งเดือนค้างฟ้าจะบอกเล่าถึงความรักที่ต้องเก็บเป็นความลับของชายหนุ่ม

0: 2คนเนื่องจากตอนนั้นสังคมยังไม่ยอมรับความรักระหว่างผู้ชายด้วยกันรู้เขียนนิยายเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2566ตอนนั้นอายุราวๆ 19-20 ปีรู้เขียนเรื่องดั่งเดือนค้างฟ้าขึ้นมาเพราะเห็นว่าประเทศไทยในตอนนั้นมีการเปิดกว้างให้กับ LGBTQ+แต่ยังตามมาด้วยเงื่อนไขบางอย่างอยู่ซึ่งเงื่อนไขที่ว่านี้หมายถึงสมรสเท่าเทียมตอนปี2566ประเทศไทยยังไม่มีสมรสเท่าเทียมค่ะหนูเลยอยากเขียนนิยายเรื่องดั่งเดือนค้างฟ้าเพราะตั้งใจถ่ายทอดการเรียกร้องเรื่องความหลากหลายทางเพศหวังว่าเมื่อนิยายเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปดั่งเดือนค้างฟ้าจะเป็นเสียงเล็กๆของนักเขียนคนหนึ่งที่อยากสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎหมายรับรองการมีความสัมพันธ์ฉันครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งในที่สุดประเทศไทยก็มีวันนี้แล้วนะคะขอเล่าบรรยากาศในปี2526ในประเทศไทยหน่อยนะครับในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เรียกกันว่า LGBTQ นะจะเรียกว่าเกย์กับกระเทยทอมดี้เลสเบี้ยนซึ่งในยุคนั้นเนี่ยกระเทยจะมีความโดดเด่นอยู่ในสังคมไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่ในวงการบันเทิงเยอะเป็นช่างแต่งหน้าเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆในละครในภาพยนตร์และคาแรคเตอร์ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คนเขาหัวเราะตลกขบขันซึ่งก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องแต่สังคมไทยก็ไม่เคยมีการรังเกียจเดียดฉันความหลากหลายทางเพศนะครับไม่เคยมีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชังเพราะมีความหลากหลายทางเพศมีแต่การรักกันไปหวงกันมาหึงกันไปกันมาก็เลยมีเหตุต่างๆในยุคนั้นอเมริกาต่อสู้เยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จไปดูสถิติของประเทศที่มีกฎหมายรับรองสมรสเท่าเทียมกันก่อนดีกว่านะครับประเทศแรกเลยคือเนเธอร์แลนด์ในปีพ.ศ. 2544 2546ประเทศที่2คือเบลเยียม2548มีสเปนกับแคนาดา2549แอฟริกาใต้มาเป็นลำดับที่5นะครับ2552นอร์เวย์เป็นอันดับ6สวีเดนเป็นอันดับ7 2553โปรตุเกสเป็นอันดับ8ไอซ์แลนด์เป็นอันดับ9และอาร์เจนตินาเป็นอันดับ10 2555เดนมาร์กเป็นอันดับที่11 2556มีบราซิลเป็นอันดับที่12ฝรั่งเศสเป็นอันดับที่13อุรุกวัยเป็นอันดับที่14นิวซีแลนด์เป็นอันดับที่15 2557สหราชอาณาจักรเป็นอันดับ16ลักเซมเบิร์กเป็นอันดับที่17 2558ไอร์แลนด์เป็นอันดับที่18สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่19 2559โคลอมเบียเป็นอันดับที่20 2560ฟินแลนด์เป็นอันดับที่21เยอรมนี22มอลตา23ออสเตรเลียอันดับที่24 2562ออสเตรียเป็นอันดับที่25ไต้หวันเป็นอันดับที่26เอกวาดอร์อันดับที่27 2563เป็นคอสตาริกาอันดับที่28 2564ชิลีเป็นอันดับที่29 2565สวิตเซอร์แลนด์เป็นอันดับที่30สโลวีเนีย31คิวบา32เม็กซิโก33 2566อันดอร่าเป็นอันดับที่34 2567เอสโตเนียเป็นอันดับที่35กรีกเป็นอันดับที่36และปีที่แล้ว2568ลิกเคนสไตน์เป็นอันดับที่37และประเทศไทยของเราเป็นอันดับที่38กฎหมายประกาศใช้เมื่อวันที่23มกราคม2525จัดว่าเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นลำดับที่38ของโลกเรียกว่าเราก็ทันสมัยมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่หนูอยากเล่าให้อาต้นฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือนิยายเรื่องดั่งเดือนค้างฟ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเพลงใจรักที่เขียนโดยอาจารย์ปัญญาประดิษฐ์ธรรมและต้นฉบับขับร้องโดยคุณสุชาติชวางกูลเพลงใจรักเป็นเพลงที่แม่เปิดให้หนูฟังตั้งแต่ยังเป็นเด็กค่ะ แต่ทุกวันนี้ก็ยังได้ยินอยู่หนูเลยนิยามเพลงใจรักให้เป็นเพลงรักอมตะ23ปีที่เกิดมาไม่มีช่วงไหนเลยที่หนูไม่ได้ยินเพลงนี้ขอบคุณอาต้นมากๆนะคะที่ตั้งใจขับร้องเพลงนี้ออกมาได้ไพเราะมากๆเพราะจนเหมือนตกหลุมรักตั้งแต่ที่ได้ฟังและยิ่งฟังก็เหมือนตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีกเพลงใจรักทำให้หนูมีแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายเลยค่ะอย่างในดั่งเดือนค้างฟ้าหนูก็เซตติ้งปี2526เพราะเป็นปีที่มีเพลงใจรักตอนนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วเลยอยากมาเล่าให้อาต้นฟังว่าเสียงเพราะๆของอาต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูมีวันนี้เลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ
1: โอ้เป็นผมต่างหากที่จะต้องขอบคุณน้องปุยคุณสมศิรินะครับที่กรุณาให้เพลงใจรักนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนิยายและก็ทำงานที่ทำให้ผู้คนมีความสุขประหนึ่งว่านำมาต่อยอดกันและตื้นตันใจนะครับเนี่ยไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตส่งเสื้อฮู้ดสีดำลายม้าทองคำไปมอบให้นะครับและนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอายุ23ก็ประสบความสำเร็จแล้วนั่นหมายความว่าในตอนที่น้องเรียนเด็กๆเนี่ยก็คงจะต้องชอบอ่านหนังสือมากๆอ่านบทกวีบทนิพนธ์นวนิยายอะไรต่างๆทำให้สั่งสมคลังของคำไว้เยอะแยะมากมายและเมื่อนำมาเขียนด้วยสำนวนของตัวเองจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพูดถึงปีพ.ศ. 2526ก็เลยจะให้คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็น้องปุ๋ยด้วยได้ฟังเพลงที่โด่งดังมากที่สุดในปีนั้นๆเลือกเอาเพลงรักทั้งหลายนะครับที่โด่งดังมาฝากกันเริ่มต้นด้วย Hello เสียงของ Lionel Richie ตามด้วย You and I เสียงของ Eddie Rabbit กับ Crystal Gale เพลงที่3เป็นเสียงของ Kenny Roger กับ Sheena Easton ผู้ที่เคยร้องเพลง James Bond Theme ตอน For Your Eyes Only Kenny Rogers กับ Sheena Easton จะมาในเพลง We've GotTonight เลือกเอาเวอร์ชันที่มาจากการแสดงสดนะครับเพราะว่าจะได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยผลงานของ Kenny Rogers อีกครั้งหนึ่งร่วมกับ Dolly Parton ในเพลง Island in the Stream ทั้ง4เพลงนี้เป็นเพลงฮิตมากๆในปี2526ครับเผื่อน้องปุยฟังแล้วอาจจะได้แรงบันดาลใจจากเพลงเหล่านี้อีกก็ได้

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: Beautiful music มีเพลงให้คุณฟังทุกวันเยอะแยะเลยนะครับ 15-16 เพลงในแต่ละวันแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพลงในช่วงท้ายๆของรายการก็อาจจะไม่ได้ออกอากาศยกเว้นในวันที่มีการถ่ายทอดพิธีสำคัญที่ตรงกับการออกอากาศของเราทางสถานีก็จะทดเวลาไปออกอากาศให้ในช่วงเวลา 23:00 นนะครับอันนั้นก็อาจจะได้ฟังครบจบทุกเพลงแต่ถ้าเกิดว่าจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็ไปที่ suchartradio.com suchartradio.com คุณผู้ฟังจะได้ฟังครบทุกเพลงทุกวันแน่นอนไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตและถึงแม้ว่าถ้ารายการของเราหยุดออกอากาศไปเราก็ยังมีรายการที่เคยออกอากาศแล้วอยู่บนเว็บไซต์ของเราให้คุณได้ฟังเสมอนะครับอีก3เพลงที่โด่งดังมากๆมาจากปีพ.ศ. 2526เพลงแรก Willie Nelson ศิลปินในตำนานเพลงคันทรีที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะมากับเพลง Always on My Mind ตามด้วยวง Journey กับเพลง Faithfullyและปิดท้ายด้วย Lionel Richie อีกครั้งหนึ่งกับเพลง You Are

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ือโอวาทของท่านพ่อลีธรรมธโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบหยาบอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกเปลือกสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
0: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
1: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
0: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าผู้เสพผู้ป่วยมันรักษากันไรพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลือมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ละก็แย่ไปกังยาย
1: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พุทธอยู่ไหน
0: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนพักก่อนใจเร่งๆทอดพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่จะเอามะกรูดกับมีหลังบ้านเต็มเลย
1: นี่แน่มะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันหรอผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
1: แล้วหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
0: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเล็กๆได
2: ้ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาสร้างเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือ น
1: ใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
0: ี่ยแล้วเพื่อนไอ้พุ่งมังว่างไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
0: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอาแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอาแปะ
0: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะมัวแต่พุกเล่นยังอยู่นั่งละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมาคิดมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
6: เรารักในหลวง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
10: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
9: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
9: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
10: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
9: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
10: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
13: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านกาแฟร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าจะไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพระองค์ท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็น

0: ไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
1: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วๆไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจซะก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงช่องพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หลายท่านน่าจะเห็นบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดบริษัทคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ไปเรียบร้อยนะฮะบรรยากาศตอนที่เข้าทำเนียบวันนี้นายกกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของคุณเอกนัทครับแจ้งสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบเรื่องของ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพพบถังน้ำมันกว่า 1.5 แสนลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจโดยที่ไม่กระทบประชาชนนะครับขณะเดียวกันพอมีเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะฮะในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานเตรียมที่จะส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9และยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ในช่วงนี้พักโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้า

0: ำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้เริ่มกันที่ความชื่นมื่นกันหน่อยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียนายกโชว์อันเดอร์โชว์เซตลูกวอลเลย์ก่อนมอบเงินรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาพร้อมขอบคุณทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยพร้อมกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลวันนี้ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับและคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาครับก็ได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และต้องบอกว่าเป็นชุดประสาทครับที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับคว้าตั๋วไปเรียบร้อยวันนี้พาชุดทัพนักกีฬาไทยครับเข้าพบนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ได้มีการทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลอัดฉีดกันแบบเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาครองได้สำเร็จครับก็มีบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมด้วยนะครับคนสำคัญอย่างโค้ชออสก็มานะครับจากอากาศเอกกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมถึงสตาฟโค้ชนะฮะยังมีศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่ากกท.นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็เรียกว่ามากันพร้อมเพรียงครับนายกสมาคมได้บอกนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ครับไม่ง่ายครับใช้เวลาวางแผนต่อเนื่องมา40ปีนะฮะมีการกำหนดแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจนสามารถที่จะพัฒนานักกีฬาของเราขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติได้แบบนี้นะจากนี้ก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อนะก็คงต้องปั้นนักกีฬากันแบบรุ่นต่อรุ่นนะครับด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยครับว่าทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็บอกครับว่าต้องการเห็นน้องๆเนี่ยนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยซึ่งตั๋วโอลิมปิกที่ได้ถือที่ได้เนี่ยนะฮะก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับว่ายังมีงานที่ต้องทำต่อครับคือต้องมีความพร้อมไม่ประมาทนะฮะทุกคนมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเป็นนักสู้ก็จะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้เรานั้นประสบชัยชนะได้ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับเราเชื่อว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพให้มากกว่าตนและคณะรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลเนี่ยยังต้องขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนเราจะอยู่เคียงข้างและก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ครับทางทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์ที่มีลายเซ็นนักกีฬาทุกคนให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ได้เซตนะฮะแล้วก็อันเดอร์บอลกับทางคุณน้องชมพู่นะฮะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมก็ทำให้บรรยากาศก็ชื่นมื่นแล้วครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับได้มอบเงินรางวัลเป็นเงินเนี่ยนะครับรวม 14.76 ล้านบาท14ล้านที่ว่าเนี่ยมีทั้งในส่วนของการอัดฉีดนะครับนักกีฬา 8.40 ล้านนะครับ8ล้าน4แสนนะผู้ฝึกสอนอีก 804,000 สมาคมกีฬาอีก2ล้าน5นะครับยังมีรางวัลพิเศษอีก3ล้านนะครับก็ได้มีการกดปุ่มโอนเงินรางวัลกันแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงซึ่งน้องๆทุกคนก็เรียกว่าส่งเสียงเฮแสดงความดีใจนะฮะแล้วก็รีบเช็คบัญชีของตัวเองทันทีนะฮะอย่างไรก็ตามครับการมอบเงินรางวัลครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับทัพนักกีฬาไทยครับหลังจากมีการเปิดตัวชุดพิธีการของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเสียงตอบรับดีล้นหลามพร้อมกับเรียกร้องผ่านโซเชียลครับว่าอยากจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้ครอบครองเป็นที่ระลึกนะครับเนื่องจากว่าโอ้ชุดที่ออกมาหลายคนบอกว่า very good ฮะรอบนี้ชุดแข่งของไทยเนี่ยมีความสวยงามเข้มแข็งเหมาะสมและมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะฮะล่าสุดฮะเพื่อเป็นการตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยทางแบรนด์สิริวรรณวรีครับได้เปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจนะชื่อว่าเชียร์ทีมไทยนะฮะก็เปิดโอกาสให้คนไทยครับได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้เนี่ยมีทั้งหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าดอนกอยผูกหางนะครับหมวกแก๊ปผ้าดอนกอยเนี่ยราคา 2,900 บาทแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะฮะมีการจำกัดการซื้อด้วยครับ1ใบต่อ1ท่านเท่านั้น ยังมีนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าไนลอนผ้าไนลอนเนี่ยราคาจะย่อมยาวลงมาหน่อยนะครับใบละ 1,900 บาทนะฮะแล้วก็มีหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนอีกแบบที่ไม่ได้ผูกหางนะครับราคา 1,200 บาทแล้วก็มีเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยครับจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับตั้งแต่12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงเป็นต้นไปนะครับณร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนโซนเซาท์นะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งครับจากการจำหน่ายเนี่ยก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยเฉพาะนะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะร่วมส่งเสริมประสิทธิภาพและก็พัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมกันนี้ครับในส่วนของแบรนด์สิริวรรณวรีครับก็ได้ชวนคนไทยมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจและก็ส่งเสียงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลานะครับรวมถึงเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ในช่วง18ถึง24ตุลานี้ด้วยนะครับก็สนใจส่งกำลังใจแรงเชียร์ผ่านแฮชแท็กกันได้นะครับแฮชแท็กเชียร์ทีมไทยและแฮชแท็กสิริวรรณวรีนะครับเพราะว่าทุกเสียงเชียร์ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังใจนะครับที่ส่งต่อถึงทัพนักกีฬาไทยทุกคนก้าวเข้าสู่ชัยชนะและคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับอนาขยับมาดูเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับมท.4 แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยอาญาถึงที่สุดนะครับแล้วก็เร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568นะครับโดยคุณวรสิทธิ์ครับก็บอกว่าการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยอธิบายนะฮะว่าเป็นการดำเนินการจัดสอบนะครับหาคนที่มาทำการสอบเนี่ยผ่านระบบ e-biddingโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสวก็เป็นผู้ชนะการประมูลตามระบบเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะฮะแต่ก็เป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบข้อพิรุธในการทุจริตสำหรับแนวทางการดำเนินการหลังจากนี้ครับจะมีการดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของ5หน่วยงานหลักที่มีอำนาจในการดำเนินการทางอาญากับผู้รับจ้างและเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนได้มีการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุราชการเพื่อประกอบการพิจารณานอกจากนี้ครับจะมีการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุไปแล้วด้วยนะครับซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานนะฮะด้านกฎหมายอย่างกฤษฎีกาว่ามันจะมีแนวปฏิบัติข้อกฎหมายอะไรที่สามารถจะเรียกทั้งเงินเดือนสิทธิประโยชน์นะครับรวมถึงจะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตนะฮะก็จะมีการสอบเรื่องนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตและกลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้ามาบรรจุโดยทั้ง2กลุ่มครับผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนมาแซงลำดับเนี่ยนะฮะทางกรมได้ประสานประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเสนอให้ผู้สอบได้โดยสุจริตนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกพื้นที่บรรจุแล้วก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาในเรื่องของการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อการโอนย้ายถ่ายโอนได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามครับคาดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งว่างทั้งหมดแล้ว ก็จะเรียกคนที่รอใช้บัญชีเข้ามาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นการบริหารบัญชีการบรรจุเนี่ยนะครับจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนส่วนการดำเนินการกับมสว.เนี่ยทางมท.4ก็บอกว่ามีการจ่ายไปก่อนล่วงหน้า3งวดจากทั้งหมด4งวดเหลืองวดสุดท้ายประมาณ30ล้านซึ่งกรมบัญชีกลางขอให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนพิจารณาจ่ายเงินอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันครับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสท.ก็เสนอที่จะหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปแล้ว3งวดแรกว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการแล้วไปใช้วิธีการจ้างเหมาหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้กลับไปทำงานใหม่นายวริศิษฐ์กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับและต้องเฝ้าระวังบุคคลที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบแต่หากยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังดำเนินการจ้างนะครับทางกรมก็จะเข้าไปตรวจสอบเองนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาดูความคืบหน้าเรื่องของ Data Center กันหน่อยพักกันครู่เดียวนะครับ
3: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข่าวกันนะครับเบรกนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ Data Center กันหน่อยครับเมื่อวานทางกทม.ได้แถลงแจ้งเรื่องของการพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากนั้นทางกรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่ามีกลิ่นเหมือนน้ำมันเหม็นคลุ้งจากพื้นที่ที่ถูกระบุว่าใช้เป็น Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับก็ลงไปตรวจสอบพบถังน้ำมันรองรับนะครับปริมาณน้ำมันได้ 200,000 ลิตรก็มีการสั่งให้เคลื่อนย้ายถ่ายออกไปแล้วนะครับวันนี้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยด้านรัฐมนตรีพลังงานแจ้งในสภายืนยันเอาจริงลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพสั่งดำเนินคดีทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันให้ดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี42นะครับหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9พบว่าภายในอาคารเนี่ยมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้นะครับในการสำรองเอาไปปั่นเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันแล้วก็กังวลถึงผลกระทบจากการที่เก็บน้ำมันปริมาณมากๆอยู่ในพื้นที่โดยตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานครับได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าไปตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนของบริษัทที่เป็นเจ้าของตัวคลังน้ำมันตัว Data Center ตรงนี้เนี่ยจะมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65นะครับก็คือฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนวันนี้ที่รัฐสภาเองนะครับรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันครับว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยนายกนัทก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพหากพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยกฎหมายครับได้กำหนดโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีทั้งนี้ครับรัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เป็นเพียงมิติเรื่องของการลงทุนหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานการใช้ทรัพยากรต่างๆในประเทศไทยตัวปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นสะสมมา 3-4 ปีแล้วและบางถังน้ำมันก็มีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี63จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยครับว่าได้หารือกับคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทม.นะครับเพื่อให้ระงับในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับที่ว่าหลักเดือนเลยนะครับเพื่อให้รอบด้านและรัดกุมทีนี้ครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ5สิงหาที่ผ่านมาครับให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านกรมควบคุมมลพิษครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบ Data Center พระราม9หลังชาวบ้านร้องกลิ่นน้ำมันคลุ้งพบมีไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายใน Data Center พระราม9เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ชุดแรกครับได้เข้าไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดจะไปพูดคุยไปถามความเห็นชาวบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่โดยรอบชุมชน สำหรับบริเวณโดยรอบนะฮะที่อยู่รอบนอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เปิดฝาท่อระบายด้านหน้า Data Center ทันทีที่เปิดฝาออกมาเนี่ยเขาบอกโอ้โหกลิ่นน้ำมันเนี่ยลอยตีหน้าขึ้นมาเลยนะฮะลอยขึ้นมาทันทีเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีไปตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นก่อนจะส่งไปตรวจแบบละเอียดที่ห้องแลบอีกครั้งด้านนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างเนี่ยให้ข้อมูลกับนักข่าวครับบอกว่าการลงตรวจครั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่เนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่าเขาเนี่ยนะครับได้กลิ่นน้ำมันวันนี้ทางเจ้าที่ของกรมควบคุมโรคขออภัยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบการทำงานของบริษัทรวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณจุดที่เป็นบ่อที่คาดว่าน่าจะเป็นบ่อพักไว้นะครับเตรียมที่จะส่งออกไปยังภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างณจุดนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษนะฮะก็คือตรวจแลบของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ผลกันอีกครั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยจากการที่เข้าไปตรวจสอบยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลิ่นน้ำมันบริเวณจุดที่เป็นบ่อพักน้ำจริงส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำภายนอกก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นเทคนิค head space นะฮะก็คือเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษที่อาจทำให้เกิดกลิ่นซึ่งเบื้องต้นพบว่าได้รับกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันตามที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจริงๆส่วนปริมาณที่ตรวจเนี่ยนะครับนะฮะจะอยู่ที่3 ppm ซึ่งเรียกว่ารับรู้ได้ถึงกลิ่นแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนที่ประชาชนนั้นกังวลเรื่องของการเกิดก๊าซที่อาจจะจุดไฟติดได้เนี่ยนะครับจากการวัดค่าออกซิเจนในน้ำยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้แต่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเรื่องกลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการเข้าไปตรวจสอบภายในทางเจ้าที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการตรวจสอบด้วยสำหรับผลการวิเคราะห์ค่าน้ำจากห้องปฏิบัติการนะครับจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะทราบในรายละเอียดที่ชัดเจนกันอีกครั้งนะครับก็คงต้องตามกันต่อครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ด Data Center นะฮะวันที่4กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับนายเอกนิติประธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีน้ำปรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะไปปิดช่องว่างในการกำกับดูแลว่ามาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยจับตาดูกันอยู่นะครับเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะฮะสำหรับคนใช้ AI เนี่ยก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเปิดให้ใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือไทย AI Passport มีดราม่าครับว่าเปิดใช้งานไป3วันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งยอดผู้เข้าใช้งานหรือที่เรียกว่าเป็น active user นะครับแถมยังหลายคนก็บอกแหมพร้อมมาเนี่ยเขียน output ออกมาเพี้ยนไปหมดฮะข้อมูลเข้าเป็นภาษาไทยเจนภาพออกมาเป็นข้อความผิดเพี้ยนอยู่หลายจุดเลยทีเดียวเรื่องนี้รัฐมนตรี DE ครับบอกไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานชี้ดราม่าไทย AI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีอย่างแน่นอนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับได้กล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งานไทย AI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้ยอดเนี่ยเป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active Userที่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานั้นนะครับก็อาจจะเป็นการปกปิดหรือทำยอดผีตกแต่งตัวเลขหรือไม่เพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกใช้ไปคำนวณตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกครับก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มียอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ ต้องมีการแสดงผลให้คนติดตามได้ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1.3 ล้านกว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องถลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI Pro ได้ฟรีแล้วก็พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักนะฮะยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตก็เป็นปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาคุณครูนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหาทางแก้ปัญหานะครับที่ต้องการให้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูกส่วนปัญหาการใช้งานครับซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไม่อัปเดตคุณชัยชนกก็อธิบายครับว่าถ้าพูดถึงความผิดเพี้ยนที่ป้อนภาษาไทยเข้าไปแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลายเป็นภาษาอื่นนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้แพลตฟอร์มนี้เป็นการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม AI Thai Air Passport มาใช้ยืนยันว่าตัวแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการบนแพลตฟอร์มโดยมีหลายโมเดลที่ฟรีส่วนกรณีที่ประชาชนได้ทดลองใช้และนำไปเปรียบเทียบกับโมเดล AI ที่ใช้งานกันแบบฟรีๆแล้วเขาบอกว่าของฟรีเนี่ยได้ผลดีกว่าคุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ก็ต้องถามว่าฟรีอันไหนโปรอันไหนไม่ดีกว่าหรือดีกว่าแบบไหนแล้วก็บอกอีกว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีก็กำลังทำการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับเราดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานจะได้รู้นะครับว่าโมเดลไหนที่เหมาะกับเรื่องไหนก็ถือว่าตรงกับเป้าหมายของโครงการนะครับนี่คือคำชี้แจงของทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกนะครับปิดท้ายกันที่ศาลเยาวชนกำแพงเพชรครับสั่งควบคุมตัวนักเรียนชั้นม.3ยิงปืนในโรงเรียนวันก่อเหตุซ้ำก่อนก่อเหตุประการอื่นจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนนะครับมีสรุปขั้นตอนผลการตรวจสอบการจับกุมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในคดีที่เยาวชนพกพาอาวุธปืนไปยิงในโรงเรียนจากกรณีเมื่อวานนี้นะครับที่เด็กชายอายุ14ปีเศษนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดล่าสุดช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรก็นับจากเวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่านะครับก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้ามีการจับกุมและก็ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนตามกฎหมายต่างๆนะครับนะฮะก็จะมีการอธิบายถึงตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะกรณีที่ถ้าหากมอบตัวนะครับผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลก็มีความกังวลใจแล้วครับว่าอาจจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุวรรณฤทธิ์มนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569พนักท่านนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพนักท่านนายวราดีมิโรเซวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันดีนักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชน ปัจจุบันมีการขยายความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมโดยมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากงานพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่น ทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณแห่งคุณูปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาทรงก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดต่างๆอันเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้ได้โอกาสอย่างเท่าเทียมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะซึ่งวัดเขาสุกิมนำเอากุฏิสงฆ์หลังเดิมที่จัดสร้างขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดามาบูรณปฏิสังขรณ์เป็นนิทรรศการถาวรเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันประสูติซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในจัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จมาถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512รวมถึงจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและเคยจำพรรษาณกุฏิสงฆ์แห่งนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีแห่งการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลวงปู่สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษา60ซึ่งในอดีตได้เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาและวัดปฏิบัติในการเจริญรอยตามครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจึงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันเป็นอริยสัจธรรมปัจจุบันสรีระสังขารของหลวงปู่สมชายถิตวิริโยประดิษฐานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้สักการะน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาพระ พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงปรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกส่งปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาส่งจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์หลังจากระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปยังปรำเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อส่งอธิษฐานและประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงเยือนหน้าแท่นบูชาส่งอธิษฐานและถวายพระกยาหารแล้วส่งถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ฝ่ายในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศลแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อถึงยังมณฑลพิธีผู้แทนพระองค์ส่งจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกมนุษย์ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติ โดยเครื่องกระดาษที่รังสรรค์จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.รับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูป ดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมนครารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีณแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในปี2562ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและมีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไปให้การส่งเสริมปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกจำนวน5ไร่ให้เป็นแปลงปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝดเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นองคมนตรีไปติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ B4G ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบิลบุรีณแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงซึ่งกรมการข้าวเข้าไปส่งเสริมในการทำแปลงนาต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งผ่านการบริหารจัดการน้ำ

ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2569โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิด2ครั้งแรกในปี2528และได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเมื่อปี2531ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาเป็นต้นมาโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้กับผู้เรียนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเข้ามาฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการโรงแรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานอันเป็นการสนองพระบรมราชโองการด้านการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชน4ประการคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีและต่อมาองคมนตรีไปเยี่ยมชมแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาของโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นสถานศึกษาในโครงการและทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงและมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน627คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน59คนและในขณะนี้โรงเรียนปงรัชดาภิเษกมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาไปสู่โรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนซึ่งได้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน167คนบุคลากรทางการศึกษา22คนจากนั้นองคมนตรีไปติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงซึ่งปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน257คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียนนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

0: มาปรับใช้เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในการดำเนินชีวิตพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของสังคมหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนางสาวภักชลีจิรวุฒิและคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอาวุธวิกจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาโตงวัดเพียรนามและวัดเจียงอีสีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ่งขี้เหล็กวัดมุจลินทารามวัดโพเมืองวนารามและวัดโพสะปทุมจังหวัดอุบลราชธานีและวัดภูมิพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11 สถาบันนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้และวัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีและวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดหัวรังและวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามและวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2000ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะซันชายนิ่งบริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมมาวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัสตราพรจำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาจำกัดโรงแรมสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดบัวขวัญพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์นครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไวยทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
2: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคงล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตุ๊ด
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไปห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจบฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
4: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคเตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคย้ำฝึกซ้อมต่อเนื่องให้สง่างามและสมพระเกียรติพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีพร้อมกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายนยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อสร้างความชำนาญและความมั่นใจให้กับกำลังพลประจำเรือรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดขบวนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสามารถติดตามรับชมได้ตามจุดต่างๆริมแม่น้ำโดยตนเองจะสั่งการให้ทางกระทรวงศึกษาธิและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเต็มที่โดยจะมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางขณะเดียวกันสถานประกอบการริมแม่น้ำทั้งภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมขบวนได้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เอกนาถลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ที่รัฐสภานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยประชาชนโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครหากพบดำเนินการไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดที่2ปีทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เพียงในมิติของการลงทุนหรือเศรษฐกิจแต่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทรัพยากรด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานาน 3-4 ปีบางถังน้ำมันมีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี2563จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยว่าได้หารือกับผู้ว่าชัดชาติเพื่อระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหลักเดือนเพื่อให้รอบด้านรัดกุมทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 9

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: สามีเจ้าชู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีคำถามมาจากภรรยาที่มีสามีเจ้าชู้จะทำอย่างไรดีสามีที่เจ้าชู้หรือว่าคนที่เจ้าชู้นะคะมีเหตุผลอยู่2ประการค่ะ 1. เจ้าชู้เพราะแม่บ้านบกพร่องต่อหน้าที่สิ่งนี้แม่บ้านต้องแก้ไขตัวเองพยายามค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองให้พบซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจึงต้องทำใจให้สงบเสียก่อนก็เริ่มจากการนั่งสมาธิเป็นประจำเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อลืมตาเนี่ยมักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของคนอื่นแม้นว่าสิ่งนั้นจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าใหญ่โตส่วนความผิดของตัวแม้นว่าจะโตกว่าภูเขาก็ยังมองไม่เห็นแต่เมื่อหลับตานั่งสมาธิไม่เห็นใครอื่นกลับเห็นตัวเองในมโนภาพความบกพร่องของเราก็จะค่อยๆลอยเด่นขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นความบกพร่องความผิดของตัวเราเองแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะหาข้อเตือนใจสำคัญนะคะว่าห้ามไปหาหมอเสน่ห์หรืออย่าไปทำอะไรรุนแรงอย่าทำประชดประชันเพราะไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาแต่จะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาให้ไม่รู้จักจบจักสิ้นค่ะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนมีศีลธรรมมีความสำเร็จในการครองเรือนซึ่งท่านเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ใช่ญาติของเราก็ปรึกษาท่านได้ค่ะเหตุผลข้อที่2สามีเจ้าชู้โดยนิสัยกรณีนี้แก้ยากนะคะก็คงจะต้องทนเอานึกว่าเป็นกรรมของเราที่ดูคนไม่เป็นขอให้ตั้งใจทำหน้าที่แม่บ้านไม่ให้บกพร่องทำบ้านให้เย็นไม่เอาเรื่องร้อนหูร้อนใจเข้าบ้านไม่ด่าว่าให้สามีแค้นเคืองใจถ้ามีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นก็ให้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนการแก้ไขนิสัยพ่อบ้านคงจะต้องใช้เวลาพยายามทำความดีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเขาเกรงใจและในที่สุดเขาก็จะเลิกเจ้าชู้ไปเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเจอคนเจ้าชู้หาทางแก้ไขนั้นการที่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนแล้วจึงค่อยไปแก้ไขคนอื่นค่อยๆแก้คนอื่นต่อไปก็คงจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความดีที่เราทำมาอย่างสม่ำเสมอของเหล่านี้ต้องใช้เวลานะคะแต่คิดว่าในที่สุดแล้ว

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ถึงผู้ใหญ่เนาะเห็นกันอยู่ทุกวันน่ะ
1: ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้วเหรอจักรกุลา
0: จะบ้าเหรอนี่แปะผู้ใหญ่เข้าไปอบรมเดี๋ยววันนี้ก็มาแล้วแม้พูดหน่อยเดียวคิดไปสักไกลเลยนะเนี่ย
2: ครับสองคนนี้สมหัวกันอีกแล้วเหรอคราวนี้นิทาใครอีกแล้วเนี่ย
0: ก็จะมีใครก็ผู้ใหญ่นั่นแหละว้ายผู้ใหญ่กลับมาแล้วโอ้ยฉันคิดถึงคิดถึงนะเนี่ยรู้ว่าผู้ใหญ่จะมาก็เลยทำแกงขี้เหล็กของชอบเอาไว้ให้นะจ๊ะ
3: เอาไว้ให้หรือจะเอาไว้ขายเอาไว้ชักเจง
0: ขายอุ้ยจะบ้าเหรอให้สิไม่เจอกันตั้งนานผู้ใหญ่ไปอบรมเรื่องอะไรมาเหรอจ๊ะเล่ามาเลย
2: ก็อบรมเรื่องการปรับเจตคติให้ยอมรับผู้เลิกเสพยาเสพติดนี่หลักสูตรเขาดีนะมีวิทยากรจากสำนักงานปปส.มาด้วย
3: อย่างเงี้ยก็ได้ความรู้มาเยอะเลยเสียผู้ใหญ
2: ่ใช่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆทั้งคนที่ดูเรื่องปราบปรามเจ้าหน้าที่บำบัดสาธารณสุขฝ่ายปกครอง
3: แล้วไอ้อคตินี่มันอะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะทำไมต้องเปล่งด้วยล่ะผู้ใหญ่
2: เขาเรียกว่าเจตคติหรือความคิดของคนเรานี่แหละคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนคนมักจะไม่ยอมรับผู้เลิกยาเสพติดกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้และทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากปปส.เขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าผู้เสพผู้ติดคือผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเมื่อหายแล้วก็เหมือนคนปกติอย่างพวกเรานี่แหละ
0: เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องให้โอกาสเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราอยู่ทุกวันใช่ไหมล่ะฉันจำได้
2: ใช่แล้วคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เลิกได้ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะใจตนพอรักษาหายแล้วก็ต้องมาชนะใจผู้อื่นบางคนทำไม่สำเร็จก็ถูกสังคมดูถูกเหยียดย้ำสุดท้ายก็กลับไปเสพอีกแต่ถ้าใครมุ่งมั่นเอาจริงก็ได้รางวัลไป
3: เอลิกยาเสพติดไรเนี่ยมีรางวัลให้ด้วยเหรอผู้ใหญ
2: ่มีสิรางวัลแห่งชีวิตที่ได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังไงล่ะ
0: แล้วไอ้ความคิดคนเรามันเปลี่ยนกันได้ง่ายๆหรอผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ง่ายนักหรอกมันต้องใช้เวลาผู้เลิกเสพยาเสพติดเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วย
0: งั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูเนาะว่าโอกาสน่ะมันดียังไงเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ที่ติดยาเสพติดแม้จะผ่านกระบวนการบำบัดและฟื้นฟูแล้วแต่ยังกลับมาเสพยาเสพติดอีกเป็นผลมาจากครอบครัวชุมชนและสังคมไม่ให้การยอมรับไม่ให้โอกาสการปรับเจตคติของสังคมต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเปรียบเสมือนผู้ป่วยทุกคนในสังคมควรต้องตระหนักและรับรู้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นอาการปวดที่เกิดจากฤทธิ์ของยาที่มีต่อสมองไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงสังคมรอบข้างจึงควรเข้าใจและให้โอกาสรวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อร่วมกันคืนคนดีกลับสู่สังคม
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
7: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
8: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
9: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
6: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
11: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
10: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
11: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
10: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
11: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
10: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
11: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
12: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
13: เอาเค้ก7ก้อน
14: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
13: ้โอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
14: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
13: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
14: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
13: ้งั้นไม่เอาแล้ว
14: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
15: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: พี่
1: จ๋าว่าไงจ๊ะน้อง
0: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
1: โถติ๋ม
0: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
1: โอ้ยโอ้ยต๋อยต๋อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
0: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
1: ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: แท็กซี่แท็กซี่ว่าจังไงครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวโหูเรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอาฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟอร์อะไรครับฟิวบ้างอ้วนไม่ขากนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมูครับนี่จับผมไปโรงพักเลยครับผมลืมไปครับอ๋อหมาตาไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ
2: ผมต้องรับ

0: านี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้าง
0: ั้นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊แล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วพี่กริ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีซ่ําแถมตำรวจจับไปโรงพักซวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมขนตาในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกริ้งบักกะลอนบักกะลอน
0: ช่วยช่วยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เฮียมาคึ้งมาไม่หลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เฮีย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เฮียถูกจับเมื่อคืนนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเฮียโอ้ยลือนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กินว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง

0: ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
1: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
0: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
1: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
0: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
1: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
0: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำมาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวมันไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันหรือ

0: ให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำอ่ะคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียวนี้
1: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
0: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
1: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
2: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วมเติม

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกประกาศเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเนอะ
2: ใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นนายหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้นายหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดหลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนบอกก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มา
2: น้องผู้ฮักมาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิกสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในคณะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปสักทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอะปล่อยว่าเดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเต่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหลาซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่หรอฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมกเลียวเหรอ
3: รู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไป2รอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยะ
0: แม่อากุลหลับก
1: ็ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนไปด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะก็เห็นหัวมันกลมๆดิกๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ปะปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบั

หนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

องค้านอันถ้าพานก็ไม่อยากมองพวกหัวขโมยชอบโกยชอบโกย

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: นี่แปะทอดกระถิ่นไหม
2: โอ้ยไม่เอาแล้วอากุลหลับตรงนี้น้ำมันมันแพง
1: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกระถิ่นก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
2: มาเป็นสรุปมึงชุบเถอะว่าไม่รู้นี่นะ
3: เจ๊กุลาบอ่ะบนอะไรแปะดีไปสามบ้านแปดบ้านเลยวัยรุ่นหนักหัว
1: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกระถิ่นนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงน้อยเนี่ย
4: เออสวัสดีทุกคนไหนใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
2: ว่าล่ะว่าทางตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
1: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
4: พอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
2: โอ้โหมีด้วยเหรอผู้ใหญ่ทั้งที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
1: นั่นไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
4: ก็ให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
3: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะวัยรุ่นปริ่มๆ
2: ก็ไม่ละยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรออาผู้ยาย
4: จริงสิแปะ
2: อานองหรือไปบอกอาแมงนะให้มาทำงานที่รังว่าเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยโอ้อยากให้โอกาสคงเรื่องขจังไม่ต้องห่วงเลย
3: ได้เลยแปะ
4: ขอบใจนะอาแปะช่วยกันแบบนี้ชุมชนเราก็จะได้มีความสุขสงบยาเสพติดก็จะไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกฉันก็ขออนุโมทนาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะสาธ
5: ุเรื่องสั้นท้ายตลาดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านเคยกล่าวไว้ว่าอภัยทานคือการยกโทษให้ไม่ถือความผิดเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเช่นเดียวกับการให้ทานทั้งหลายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีใครถูกต้องหรือดีไปทั้งหมดต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานที่ทำได้ง่ายและยิ่งใหญ่เพราะเปรียบเหมือนการได้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆนี่คำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนนี้ให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระ และดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

พราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสารระเหยใกล้ตัว
2: เอ้าได้แล้วเจ้าเจ๊งทินเนอร์1ขวดถือดีๆล่ะ
3: เสร็จแน่นะหมีถูกจับติดคุกแน่
4: เขาห้ามขายสารระเหยให้เด็กอายุต่ำกว่า17ปี
2: ไม่เป็นไรเจ้าเจ๊งอ่ะมันแค่7ปีเท่านั้น
3: เฮ้ย
2: ไม่ใช่พ่อเจ้าเจ๊งอ่ะเขาฝากไว้อัวไม่ได้ขาย
5: เกือบไปแล้วนะหมีสารระเหยเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันทั่วไปเช่นทินเนอร์แลคเกอร์น้ำมันไฟแช็กน้ำยาทาเล็บซึ่งมีราคาถูกหาซื้อก็ง่ายหลายคนจึงนำไปใช้ในทางที่ผิดเช่นการนำไปเสพด้วยการสูดดมซึ่งเป็นอันตรายถึงขั้นทำลายสมองและประสาทส่วนอื่นๆอย่างถาวรสารระเหยจึงจัดเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนขายทินเนอร์ให้ใครสังเกตกันสักนิดถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า17ปีก็อย่าขายค่ะระวังผิดกฎหมายนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
6: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวๆหนืดๆดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกนะสิ
0: โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
3: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
2: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
3: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
2: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย์
3: เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
2: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
3: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
2: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
4: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
2: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะกลัวตามลูกไม่ทันน่ะ
3: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลย

0: หอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ไปอยู่เขาวิหารพุ่นไปใส่คุณบ่เห็นไงมออีแดงมอนหัดไว้ไปใส่แล้วจังบ่เห็นกำมีเวร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสื่อเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: เจอกันในยามรุ่งอรุณอากาศกำลังแจ่มใสนะครับ
1: ครับพบกันในเช้าวันนี้ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเห็นข่าวมากมายหลายข่าวในแต่ละวันนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นข่าวที่ให้เกิดความรู้สึกเศร้าอกเศร้าใจสะเทือนอกสะเทือนใจ
2: ครับ
1: นะครับเช่นข่าวเรื่องไฟไหม้นะครับข่าวเรื่องของการคดโกงนะครับคนนั้นโกงคนนี้คนนี้โกงคนนั้นแล้วก็นำพาไปสู่วิวาทะนะฮะในรายการเดี๋ยวนี้รายการในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะ
2: ฮะแสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยนะของคนก็มีทุกยุคทุกสมัย
1: ครับ
2: หรือว่าจะเป็นข่าวคนหายหายออกจากบ้านไปเป็นเวลานานอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับบางคนก็จบชีวิตตัวเองนะครับในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมเหมือนเคยเกิดขึ้นอยู่บ่อย
2: ๆครับ
1: อย่างเช่นเรื่องของการใช้วิธีการรมควันอะไรเงี้ยนะนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการแบบนี้มันจุดกำเนิดมันเกิดมาจากที่ไหนนะแต่มันมีพฤติกรรมเรียนแบบกันเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: นะมันก็เดี๋ยวนี้สื่ออะไรต่างๆมันเยอะไงและวิธีของวิธีการเนี่ยนะครับ
1: ครับรวมไปถึงเด็กๆและเยาวชน
2: มันไปไวข่าวนะฮะอย่างเช่นข่าวที่เราได้แชมป์เอเชียเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ตัวโอลิมปิกเนี่ย
1: ครับ
2: เที่ยวฝั่งยุโรปรู้เลยแล้วก็เขาให้ความสนใจด้วยนะเขาบอกว่าแม้แต่นักกีฬาวอลเลย์บอลของตุรกีนะฮะที่ชื่อวากัส
1: ครับ
2: เขาก็ยังมองเลยนะเขาบอกปรากฏการณ์ที่ทีมไทยชนะมารวดๆเนี่ยนะ
1: ครับ
2: มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาม ันมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะคือสมมติว่าชนะญี่ปุ่น
1: ครับ
2: แล้วไปแพ้จีนมันก็ธรรมดาไม่มีใครพูดถึงแต่ว่าชนะทีมใหญ่ๆติดกันเนี่ย ก็มีการพูดถึงว่ามันไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดาก็ทำให้ทางฝั่งยุโรปพวกเนี้ยเขาต้องมีการพัฒนาทีมเขาเมื่อเจอกับทีมไทยเนี่ยเขาต้องคิดหนักไงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาบอก
1: ไม่ใช่หมูแล้วนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่โอ้ฟลุกอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่
1: ครับเพราะว่าการแข่งขันกันเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะที่แข่งอีกแป๊บเดียวแล้วก็รู้เรื่องมันต้องแข่งกันไปถึง 4-5 เซตเนี่ยก็ย่อมที่จะเห็นถึงความพิเศษออกไปนะคร
2: ับใช่ก็เห็นระบบทีมเราที่มีการพัฒนาขึ้นก็ทำให้ชาติไหนก็แล้วแต่ที่เจอกับเราเนี่ยก็ต้องคิดหนักพอสมควร
1: ครับไม่เหมือนนักมวยนะนักมวยสมมติว่าแข่งกัน3ยก5ยกนะฮะนะครับแล้วก็ขึ้นไปยังไม่ถึง10วินาทีนะฮะชนะน็อกได
2: ้ครับ
1: ก็อาจจะเดาได้ว่าอาจจะเกิดจังหวะฟุกๆได้ใช่ไหม
2: มันเป็นจังหวะจังหวะบวกอะไรเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็ส่งผล
2: พอดีเป๊ะ
1: ทำให้ชนะน็อกแบบคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็อาจจะมีนัดล้างตากันต่อไป
2: ครับ
1: นะครับถ้าเกิดว่าผ่านไป2ยก3ยกไม่แน่อาจจะแพ้ความอึดของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าโค้ชเองเขาก็มีหลักมีวิธีการฝึกของเขาอ่ะนะ
2: ครับ
1: ครับว่าจะแก้มือยังไงรับมือกันอย่างไรอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเพื่อที่จะได้รับผลอันเกิดจากการวางแผนนั้นซึ่งเป็นผลในเชิงบวกนะครับทีนี้ในชีวิตของคนเรานะครับเรามักที่จะต้องการอ ยากจะได้ผลคือได้เรื่องราวที่ดีๆในชีวิตเคยได้ยินวลีหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมาก
2: ครับ
1: เคยได้ยินไหม
2: เคยได้ยิน
1: อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องรีบทำอย่ารีรอ
2: ครับ
1: ดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยนะครับทุกคนต้องการนะต้องการได้สิ่งดีๆในชีวิตอย่างเช่นเรื่องของความมั่งคั่งนะครับมีฐานะที่ดีขึ้นนะเชื่อว่าเป็นความปรารถนาของคนส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะคนทำงานก็อยากจะได้มีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานมีเงินเดือนเงินดาวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าบางคนเอ๊ะทำไมชีวิตมันสวนทางตอนทำงานใหม่ๆพอจะมีเงินเก็บบ้างนะ
2: ครับ
1: พอทำงานไปเรื่อยๆเงินเดือนก็สูงขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เพิ่มเป็นเงาตามตัวกลายเป็นว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปแล้วตั้งหลายปีนะฮะช่วงที่ยังหนุ่มๆสาวๆแบบว่ามีสตุ้งสตังเก็บไว้บ้างพอทำงานอายุมากขึ้นเอ๊ะกลับสวนทางกันเนี่ยเกิดต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างแน่ๆนะ
2: หลายคนก็มาทบทวนชีวิตตอนที่อายุแบบเข้าสู่วัยชรานะ
1: ครับ
2: ก็มาเขียนถึงความผิดพลาดตัวเองที่ใช้ชีวิตแบบสบายไปหน่อยสะดวกไปหน่อย
1: หร
2: ือว่าเกินไปหน่อยในช่วงวัยที่กำลังทำงานหาเงินได้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: คือไม่คิดเก็บเลยอ่ะ
1: ครับ
2: ลุยไปข้างหน้าอย่างเดียว
1: ใช่ครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็พบว่ามีชีวิตที่ซบเซา
2: ครับ
1: เรื่องของกรณีข่าวที่มีผู้ถูกหลอกลวงแล้วก็ไปคร่ำครวญหรือไปเล่าความทุกข์ให้ผู้ดำเนินรายการได้ฟังกันในรายการต่างๆก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันเป็นทุกข์ใจของคนในยุคเขาเรียกอะไรยุคสแกมเมอร์เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ซึ่งคนที่ถูกหลอกไม่ใช่คนที่ไม่มีรายได
2: ้แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ด้วย
1: มีคน
2: หลอกคนมีความรู้นี่แหละแล้วก็มีตังไง
1: มีตังมีความรู้นะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนนะฮะจุดอ่อนก็คือเขาบอกว่าความโลภนะ
2: ครับ
1: ความโลภนี่เป็นจุดอ่อนที่ทุกคนเขารู้นะรู้ว่าถ้าเผลออยากจะได้เงินเขาหรืออยากจะได้ให้เงินเราเนี่ยมันงอกเงยงอกงามเพิ่มขึ้นเป็นทวีตรีคูณเนี่ยนะสองเท่าสามเท่าหรือสิบเท่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยบางคนเก็บมาทั้งชีวิตนะเก็บเงินเก็บมากะว่าเนี่ยเกษียณเนี่ยใช้งานใช้เงินเนี่ยสบายเลยละ20 30ปีหลังเกษียณเนี่ยใช้ก็น่าจะพอไม่หมดอ่ะ
2: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าพอมีคนมาพูดเคลิ้มเลยนะบอกว่าเงินที่คุณมีเนี่ยนะครับมันอาจจะใช้ได้20 30ปีก็จริงแต่คุณอย่าลืมนะนะถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปป่วยหนักแล้วต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอาเงินนี้ไปลงทุนสิลงทุนแล้วมันจะได้มา2เท่า3เท่าชีวิตจะไม่ดีกว่าเดิมหรือยังไงเคลิ้มนะ
2: ครับ
1: ฟังไปฟังมาเคลิ้มเอาไปลงทุนนะครับจากเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเนี่ยแล้วมันศูนย์ไปเลยโอ้โหนะ
2: นะเราก็ต้องคิดว่าเราโอ้โหเราก็อยู่ในช่วงวัยเกษียณบั้นปลายของชีวิตเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ไปลงทุนแบบแรงๆเนี่ยอย่าเลยดีกว่า
1: ครับการลงทุนมีความเสี่ยง
2: ใช่
1: ที่เขาเตือนกันเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: มีความเสี่ยงต้องใช้วิจารณญาณของตนเองยังไม่พอใช้วิจารณญาณของเพื่อนของลูกของหลานหรือคนที่เขามีประสบการณ์ดีที่สุดนะครับถ้าไม่ได้ปรึกษาใครเลยเนี่ยปรึกษากับสแกมเมอร์เพียง2คนนี
2: ่ครับ
1: เข้าทางเขาหมดนะครับ
2: ใช่ฮะเหมือนกับว่าเขารู้ข้อมูลเราทุกอย่างเลยนะ
1: เขาตั้งใจมาหลอกเขาตั้งใจมาหลอกกับคนที่นึกว่าเขาตั้งใจมาช่วยเนี่ยนะครับอารมณ์มันต่างกันในหลวงรัชกาลที่9เคยพระราชทานเอาไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขจะต้องไม่โลภมากนะไม่โลภมากก็อยู่เป็นสุขความตอนหนึ่งของพระราชดำรัสซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็คือคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขเนี่ยเป็นพระบรมราโชวาทสั้น
2: ๆครับ
1: แต่ถ้าเรา อ่านหรือเราฟังแล้วพินิจพิเคราะห์หรือพิจารณาให้ดีว่าถ้าคนเรามีความพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยนะ
2: ครับ
1: เบียดเบียนตัวเองน้อยด้วยนะ
2: ใช่ครับก็เบียดเบียนตัวเองน้อยก็คืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว
1: ่
2: าเรารายได้แค่นี้เราคิดว่าเราพอที่จะประทังอยู่ได
1: ้ครับ
2: ไม่ต้องไปทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำมากเกินไปเงี้ย
1: ครับ
2: เราก็จะดีในเรื่องของการมีเวลาไปดูแลสุขภาพ
1: ครับแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงเวลา
2: แบบของเรา
1: อยู
2: ่แบบของเรา
1: ใ
2: ช่แบบของเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมากขณะที่คนหนึ่งโกหามรุ่งหามค่ำเหลือเกินไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน
1: ครับสุดท้ายที่สุดแล้วนะฮะคนที่มีน้อยแต่อยู่ได้นานกว่าน
2: านกว่า
1: ดีกว่านะครับดีกว่าที่มีมาก
2: แต่น้อยนี่ไม่ได้หมายความว่าจนใช่
1: ครับ
2: คือมีอ่ะรู้ว่าเออแค่นี
1: ้ครับ
2: พอเพียงพอ
1: ครับ
2: ถ้าพอเราก็หาเพิ่มอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับความมีความไม่มีเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความจนความรวยก็ได้เลยนะ
2: ครับ
1: คือหมายความว่าคือบางคนมีเท่านี้แต่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็บอกว่าเมื่อไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาล
2: ครับ
1: ใช่ไหมคือถ้าเรามีเท่านี้ซึ่งก็มากพอสมควรแล้วเนี่ยแต่รู้สึกว่าไม่พอนะก็บอกว่านี่คืออารมณ์ของคนจนเลยนะ
2: ครับ
1: มันขาดมันพร่องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม
2: ต้องมาถามตัวเองว่าเราหาเผื่อใครใช่ไหม
1: ครับถ้าเผื่อกับกิเลสมันไม่พอหรอก
2: บางคนก็เผื่อยันลูกยันหลานไงคือกะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยไม่ต้องทำงานเลยอ
1: ่
2: ะ
1: โอ้แล้วเขาจะใช้ชีวิตยังไงเป็นผู้บริโภคสมัยสุขอย่างเดียวเลยแหละแต่ว่าถ้าทำตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นนะหมายถึงว่าเลี้ยงตัวเองได้เขามีหลักอยู่ในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักอยู่แล้วว่าทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงบริวารตามสมควรนะม
2: ี
1: ทรัพย์สินสมบัติประมาณหนึ่งให้ลูกให้หลานแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าโอ้โหกินไปสิบชาติก็ไม่หมดเนี่ยนะ
2: ครับก็พอที่จะต่อยอดให้ลูกหลานได้ที่นี่หน่อยหน่อยให้เขาชีวิตเขาไปได้
1: ใช่แล้วเขาเองก
2: ็คือเขาต้องใช้ความพยายามของเขาด้วยไง
1: ด้วย
2: ไม่ใช่เราให้หมดทั้งหมดไม่ไหวนะ
1: โอ้งั้นไม่ต้องอะไรเลยนะไม่ต้องเดินไปไหนอ่ะนะฮะมีราชรถมาเกยทุกขั้นตอนไปก็คงไม่ใช่ชีวิตนะวันนี้ก็เลยนำบทเพลงสร้างสรรค์นะครับเป็นแนวบทเพลงพระพุทธมน
2: ต์
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมคำสอนอะไรต่างๆที่เป็นบทสวดเนี่ยเอามาทำเป็นบทเพลงนะก็ฟังเพลินดีเหมือนกันในยามเช้าแบบนี
2: ้ลองฟังดูนะครับ
1: ครับ

0: ครับฟังบทเพลงจากพระพุทธมนต์นะครับเป็นมงคลแก่หัวใจในยามเช้าๆแบบนี้ก็ชื่นใจดีนะครับเรานำเสียงอะไรเข้ามาสู่หูของเราเนี่ยนะครับถ้าเราพอเลือกได้เลือกเถอะครับ
1: ครับในยามเช้าๆนะฮะ
0: บ
1: างคนก็ชอบเพลงเบา
0: ๆครับ
1: นะไม่ชอบเพลงหนักๆนะครับ
0: ครับการเลือกสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิตที่ดีๆเนี่ยเป็นสโลแกนหนึ่งนะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาใช้คำดีนะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเนี่ยเขาเข้าใจนะเข้าใจเลือกคำนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตไม่รู้คิดนานแค่ไหนแต่ว่าเป็นคำที่ลงตัวนะฮะถ้าเกิดว่าเราเอาคำนี้มาเป็นเครื่องย้ำเตือนหัวใจว่าเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตได้เราจะนำสิ่งใดเข้ามาบ้างนะครับเหมือนประเทศของเราอะนะครับในสมัยอดีตอาจจะยังไม่เจริญรุ่งเรืองมากใช่ไหมฮะการคมนาคมหรือเทคโนโลยีต่างๆก็ยังไม่ทันสมัยเดี๋ยวย้อนกลับไปสัก 60-70 ปีที่แล้วนะครับก็คนละเรื่องเลยกับปัจจุบันแต่พอปัจจุบันเนี่ยโอ้โหประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วเขามีอย่างไรประเทศเราก็มีอย่างนั้นนะครับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือการสื่อสารต่อกันก็ง่ายขึ้นนะครับเรานำเข้ามาแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าโทษมีบ้างหรือไม่
1: ใช่ครับเพราะความเจริญเนี่ยก็จะมาคู่กับเรื่องของปัญหาขยะบางทีเราก็ลืมคิดไปเหมือนกันนะ
0: ครับแต่ก่อนเนี่ย
1: เราจะกำจัดขยะกันยังไงเนี่ย
0: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ละ
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: ครับแต่ก่อน
1: ขยะเยอะแล้วคนเยอะใช่ไหมประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยขยะก็เพิ่มขึ้น
0: มีช่วงหนึ่งนะช่วงที่คนนิยมใช้พวก CD Compact Disc นะครับหรือแม้แต่ MP3 อะไรต่างๆก็มีความกังวลใจเหมือนกันว่าโอ้ต่อไปจะทำลายกันยังไงเพราะว่าวันหนึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะก็จำนวนมหาศาลเหมือนกันตอนนี้ก็ทยอยหายไปนะฮะอาจจะมีเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ยังไม่ถูกทำลายก็เยอะนะนะครับซึ่งก็ไม่มีเครื่องเล่นแล้วนะถือว่ามาช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะครับอย่างซีดีที่เราใช้งานกันตอนนั้นก็ยังนึกว่าโอ้โหยุคเรานี่ทันสมัยมากเลยนะมีซีดีเล่นนะฮะคัสเซ็ตเริ่มไม่ได้ใช้แล้วเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่เองนะ
1: ครับ
0: พอใช้ซีดีไปก็เริ่มมี VCD เริ่มมี DVD เริ่มมี MP3 ที่บรรจุเพลงไว้ได้จำนวนเป็นร้อยเป็นพันเพลงเนี่ยนะฮะผ่านไปเอาหายไปแล้วนะครับไม่เหลือละนะครับกลายเป็นขยะที่อยู่ในโลกนี้นะครับเป็นรูปแบบของดิจิทัลนะครับรวมมาถึงโทรทัศน์นะฮะทีวีเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่เก่าก่อนแล้วนะครับในบ้านหลังหนึ่งจะมาแย่งรีโมทกันไม่ค่อยมีแล้วครับ
1: ก็ทีวีก็จะบางขึ้นนะทุกอย่างก็จะบางเบาขึ้น
0: ครับกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
1: ถ้าเขาบอกว่าถ้าเป็นจอใหญ่ๆถ้าเสียก็แทบจะไม่ต้องซ่อมเลยซ่อมไม่คุ้มซื้อใหม่
0: นะฮะเหมือนรถราเหมือนกันต่อไปก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: บางคนใช้ไป3ปี4ปีเรียกว่าผ่อนหมดก
1: ็มีอายุมันมีอายุ
0: พอผ่อนหมดก็ซื้อใหม
1: ่ครับ
0: เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะบางคนก
1: ็ขับ
0: ใช่พอรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่ามันก็เหมือนกับหมดอายุไปตามสภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนใหม่กันนะครับอย่างไรก็ตามถ้าระบบโลภมากนะฮะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นชีวิตจะต้องทุกข์มากขึ้นเนี่ยก็ต้องทบทวนดูว่าจะหาทางสายกลางอย่างไรถึงจะพอดี
1: ครับ
0: ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือไม่สุดโต่งเกินไปก็มีความสุขได้นะฮะอีกสักเพลงหนึ่งครับบทเพลงพระพุทธมนต์ครับ

0: าถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ไม่โลภมากชีวิตก็เป็นสุขครับ
1: ครับคนโบราณเขาบอกว่าโลภมากลาภหาย
0: ครับใช่ครับ
1: แสดงเขามีสติเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับถ้าต้องการที่จะอยากได้มากเกินไปก็มักจะหุนหันพลันแล่นนะครับกระโจนลงไป
1: ไม่คิดอะไรให้รอบคอบ
0: ใช่ครับนึกถึงสุนัขคาบเนื้อนะ
1: ที่เห็นเงาตัวเองไง
0: เห็นเงาตัวเองในน้ำ
1: ครับ
0: แล้วมันเงาใหญ่ซะด้วยนี
1: ่
0: นะเนื้อที่อยู่ในน้ำที่เห็นมันก็ใหญ่โตดีเนี่ยนะครับสุดท้ายก็กระโดดกระโจนลงไป
1: ครับ
0: ปากงับไอสิ่งที่อยู่ในปากก็จมน้ำหายไปนะไอสิ่งที่เห็นเป็นภาพลวงตาเมื่อสักครู่นี้ก็หายวับไปด้วยเผลอตัวเองก็จะหายไปกับน้ำด้วยเนี่ยนะฮะนี่นะครับคือมนุษย์เราพอละโมบเขาจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่มาบังตามองไม่เห็นอัดมองไม่เห็นธรรมนะครับโลภมากๆก็หักเพื่อนหักคนรักได้นะครับแล้วก็เสียสัมพันธ์ที่จะพึงมีต่อบุคคลต่างๆแม้กระทั่งพ่อแม่กับลูกหลานที่ไม่นึกว่าจะต้องมาตัดญาติขาดสัมพันธ์กันนะความโลภอย่างเดียวเนี่ยนะฮะ
1: ครับเกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องที่เรื่องฐาน
0: ใช่ครับ
1: มีไม่กี่เรื่องอ่ะนะ
0: มาฟ้องกันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมามากมายตอนเด็กๆนะฮะทุกคนที่อยู่ภายใต้ความรักกันแสนอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้คิดเรื่องเงินเงินทองๆ
1: ร
0: เรื่องของทรัพย์สินสมบัติใดๆพ่อแม่ก็โอ้มีความสุขลูกเองก็มีความสุขแต่พอเติบโตขึ้นมารู้ว่าพ่อแม่มีสมบัติรู้ว่าพ่อแม่จะต้องแบ่งให้ลูกแล้วอาจจะแบ่งไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: อาจจะด้วยเหตุผลอะไรของท่านก็แล้วแต่นี่นะฮะแต่ว่าลูกไม่พอใจสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหา
1: ด้วยความเป็นลูกเราก็ต้องตระหนักมากๆนะคนที่สมควรจะได้มากที่สุดก็คือคนที่คอยดูแลพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา
0: ตัวควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับให้เขามากหน่อยเราก็น้อยลงมาหน่อย
0: ครับ
1: เราไม่ค่อยได้ดูแลอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราคิดอย่างนี้กันทั้งครอบครัวเนี่ยรอดครับ
0: ใช่
1: ไม่ต้องมาทะเลาะกัน
0: จิตใจไม่ละโมบโลภมากก็เสียสละเห็นอกเห็นใจนะครับ
1: ก็พี่น้องเรากันทั้งนั้นนะ
0: ใช่ครับคือบางบ้านเนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการสื่อสารไม่เคยได้พูดได้คุยกันพอคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจนะครับลูกหลานบางคนก็ตัดสินพ่อแม่ไปแล้วว่าท่านลำเอียงอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: นะครับสุดท้ายก็เกิดเป็นปัญหาอ่ะยังไงก็ตามนะครับลดคลายความโลภลงไปชีวิตก็มีความสุขสังคมก็สงบสุขเช่นเดียวกันครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: และพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ธุ
1: เมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
2: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมนายอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายศิริศักดิ์เตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้และกกต.ดำเนินคดีอาญา28ส.ส.บัญชีรายชื่อปมรับสมัครเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติอภินันท์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
4: สำนักงานกสทช.ภาค1โดยสำนักงานกสทช.เขต15ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมกับจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับจากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณที่ประสบภัยพบว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติและสถานีฐานไม่ได้รับผลกระทบโดยกสทช.เขต15ได้กำชับผู้ประกอบการให้บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมสนับสนุนความถี่สำรองในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.เขต15พร้อมประสานงานและสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องครับ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้นะครับพร้อมกับคณะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสครับ
5: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-7 กันยายนนี้เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายยศวัฒน์พงประภาสยังไงครับ
2: กกต.มีมติเดินหน้าดำเนินคดีอาญานะครับสำหรับกับผู้สมัครส.ส. 8บัญชีรายชื่อ28รายฐานสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับติดตามได้จากคุณนิพิธพลชัยพุทธครับ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่51ประจำปี2569โดยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน28รายตามมาตรา151โดยกกต.ระบุว่าผู้สมัครทั้ง28รายสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ยังทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อจึงเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งโดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสมัยปัจจุบันสำหรับความผิดตามมาตรา151กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000 ถึง 200,000 บาทและหาก ศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา20ปีทั้งนี้สำนักงานกกต.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งนี่เป็นผลชัยยพฤกษ์รายงานครับ
2: สภาพอากาศนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
7: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่1มารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าจะไม่ใช่หรอก
1: ดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
3: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
1: ้ผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตร
4: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคม
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: จากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2540คนไทยและสังคมไทยต่างได้รับบทเรียนราคาแพงทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศตลอดจนแนวทางการดำเนินชีวิตในครั้งนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเตือนสติปวงชนชาวไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินคำนี้วันนี้เราชวนคุณมารู้จักและเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณลองหาคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแล้วมาติดตามฟังกันว่าบุคคลในแวดวงต่างๆที่ศึกษาและมีประสบการณ์จริงในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเขาเหล่านี้มีมุมมองความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งทำงานรับใช้เบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานานกว่า20ปีคุยกับเราถึงความหมายของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
2: ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเบื้องต้นนั้นก็คือในลักษณะ3ประการเนี่ยนะครับคือ1ให้อยู่ในลักษณะความพอประมาณความมีเหตุผลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเลยพวกท่านเปรียบเสมือนอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้มันไม่พังคลืนลงมาความจริงมันอยู่ได้ด้วยสิ่งหนึ่งซึ่งเราเคยเห็นแต่หลังจากบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่เห็นเลยสิ่งนั้นก็คือรากฐานเสาเข็มเพราะนั้นก่อนจะสร้างบ้านนั้นจะต้องวางเสาเข็มวางรากฐานซะก่อนและเสาเข็มและรากฐานนั้นจะต้องถูกคำนวณอย่างแน่ชัดสอดคล้องกับน้ำหนักที่จะได้รับย้อนกลับมาพูดอีกแนวหนึ่งก็คือว่ารากฐานนั่นคือรากฐานเงินทุนไม่ยืมเขาอย่างเป็นหนี้ท่วมท้นอย่างที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้นะครับมีฐานเทคโนโลยีที่เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ข้างหน้าเรามีฐานคนคือระบบการศึกษาต่างๆนั้นปริดคนเพื่อรองรับการบริหารกิจกรรมอันสลับซับซ้อนต่างๆเพื่อนำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นสากลอย่างที่เราพูดกันนะครับ
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินเข้าใจนะคะแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เองเป็นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางสายกลางสำหรับคนทุกระดับซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นเด็กนักเรียนพนักงานบริษัทข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายจะเป็นคนวัยใดอาชีพไหนก็ล้วนใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้โดยมีหลักที่ต้องคำนึงถึงคือ1ความพอประมาณหมายถึงพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป 2. ความมีเหตุผลหมายถึงทำอะไรด้วยเหตุด้วยผล 3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวหมายถึงการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักทั้ง3ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานอย่างไรก็ตามค่ะยังมีคนจำนวนมากคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราเดินถอยหลังพัฒนาไม่ทันคนอื่นความเข้าใจนี้ถูก

0: ต้องหรือไม่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลอธิบายให้เราฟังค่ะ
1: หลายคนก็มานั่งถามนะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคล้ายๆอยู่จะเบรกนะจะถอยหลังจะมาเริ่มต้นกันใหม่บางคนเข้าใจว่ากลับไปหาเกษตรถ้าที่ไม่ใช่หรอกเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาเป็นหลักเหมือนระบบเศรษฐกิจเสรีเหมือนระบบอะไรทั่วๆไปที่ได้กำหนดมาเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจสักก่อนกิจกรรมในประเทศนั้นมันมีหลายลักษณะสาขากันไอ้บางส่วนถ้ามีความพร้อมไปสู่ระบบทุนนิยมได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าลืมนะไอ้ปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังนั้นคือความพอประมาณทุนนิยมก็ต้องพอประมาณนะไม่ใช่ทุกอย่างทุ่มสุดตัวหรือไปกู้เข้ามาจนกระทั่งหนี้สินท่วมมันก็เป็นบทเรียนอยู่แล้วนะเราพัฒนาขึ้นไปเจริญเติบโตแล้วเสร็จแล้วบริษัทใหญ่เบ้อเร่อเต้อแล้วพังทลายมาปลดคนเป็นหมื่นๆคนนี่มันเป็นเหตุเป็นผลและเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าน
0: ี่คือคำถามที่น่าคิดและควรหาคำตอบอย่างยิ่งนะคะขณะเดียวกันคนจำนวนไม่น้อยก็ยังคิดว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้นไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ในเรื่องนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างพอประมาณนะครับดำเนินการสายกลางต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจไม่เสียหายและสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วยนะครับซึ่งในสมัยนี้เราก็พูดกันในด้านของการมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ธุรกิจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ทุกคนเห็นในความจริงใจในความซื่อสัตย์ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองจึงอยากจะเรียนว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได
0: ้เมื่อเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่คนทำธุรกิจควรใส่ใจแล้วกับชีวิตของคนที่ทำอาชีพต่างๆรวมทั้งเกษตรกรล่ะการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจะให้ประโยชน์อย่างไรผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมเกษตรกรจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรหนึ่งในผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านบอกเล่าประสบการณ์จริงของท่านที่ได้จากการทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
3: เศรษฐกิจแบบพอเพียงวันนี้เนี่ยถ้าคนทำได้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยออกจากหนี้สินได้มันสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและสังคมในหลวงท่านรับสั่งถึง3ขั้นตอนทำไงให้พอกินซะก่อนแล้วค่อยทำไปขายให้คนอื่นกินแล้วถึงกลายไปทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อส่งออก
4: ถ้าเราใช้แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงถ้าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยเดิมเราปลูกอยู่แล้ว20ไร่แล้วก็มีหนี้สินอยู่เงี้ยถ้าเราเริ่มคิดว่าจะแก้ปัญหาหนี้สินเราลดการปลูกข้าวโพดลงซะ5ไร่ไอ้5ไร่เนี่ยมาปลูกพืชแบบวรรณเกษตรให้มีกินให้หมดปัญหาใหญ่ของเราที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันขาดทุนถ้าเรากำไรได้400เราก็จะได้เงินมาเพียงถ้า20ไร่ก็ได้แค่ 8,000 ถ้าได้ 8,000 เนี่ยเราต้องกินหลายหมื่นมันขาดทุนหลายหมื่นเราต้องรู้อะไรหมื่นที่เราต้องกินมันมีอะไรบ้างแล้วก็พยายามสะสมไปสิ่งที่เราต้องกินตรงนั้นขึ้นมาในพื้นที่5ไร่ของเราเสียให้เพียงพอและจ่ายจะหายไปเลยลดไปเลยชีวิตที่เราต้องจ่ายปีหลายหมื่นบาทหายไปเลยไม่ต้องจ่ายถ้ารายจ่ายหายไปเลยเนี่ยถามว่าไอ้ข้าวโพดที่ได้กำไรแค่ 8,000 เนี่ยมันยังกำไรนะที่เนี่ยจะเหลือด้วยงั้น15ไร่ก็อยากปลูกไปสิข้าวโพดไม่ได้ห้าม
0: ถึงตอนนี้คงต้องชวนคุณย้อนกลับไปทบทวนคำถามที่ฝากให้คุณคิดหาคำตอบไว้ในตอนต้นที่ว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคำตอบของคุณมีความเหมือนหรือแตกต่างจากมุมมองความคิดของบุคคลทั้ง3ท่านนี้อย่างไรบ้างคะขอขอบพระคุณดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.อาเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแนวคิดการทำวรรณเกษตรที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะ
5: การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น20ธันวาคม2500

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัฏฐากแล้วได้เสียสละมานอนกับดินกับหญ้าใต้โคนต้นไม
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: อยากครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวสี่พันล้านบาทเริ่มวันนี้4กันยายนนะครับเพิ่มทางเลือกการออมให้กับประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% นะครับต่อปีติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนเข้าถึงการออมพันธบัตรรัฐบาลโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2ประจำปี69วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทผ่าน Bond Connect Platform อีก 2,000 ล้านบาทซึ่งพันธบัตรมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย1บาท80สตางค์ต่อปีและรุ่น10ปีอัตราดอกเบี้ย2บาท80สตางค์ต่อปีแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อคือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายการลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติของผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่การออมเงินด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เริ่มตั้งแต่100บาทเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่ 8:30 นของวันนี้ไปจนถึงบ่าย 3:00 นไปจนถึงวันที่15กันยายนเวลาบ่าย3โมงหรือจนกว่าจะครบวงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ15ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้จำนวนหลายครั้งจุดสำคัญของการซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคือผู้ที่มาก่อนจะได้ก่อนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจได้จากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะลงเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1